0: ในซุ้มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ่นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโมตึงิโทสิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ขณะเดียวกันท่านทองสวรรค์ภูมิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวและได้แสดงความพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทสิมิซึเพื่อสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเห็นดีเป็นเอกภาพของการนำลาวและญี่ปุ่นในระยะผ่านมาและพันธุ์ขยายการเป็นความยุทธศาสตร์รอบด้านลาวญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเสริญท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทสิมิซึย้ำย้ำลาวในเวลาอันเหมาะสมท่านทองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์ภูมิหารยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2016เพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศในอาเซียนหับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวก็คือพัฒนา ASEX 2.0โดยกลุ่มเอาวิเศษทัศน์การสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและเศรษฐกิจไปเคียงคู่กันท่านทองสวรรค์ภูวิหารทองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซันและอาสาสมัครโครงการใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของเราทั้งในศูนย์กลางและท้องถิ่นพิเศษเป็นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมการเก็บกู้ระเบิดบอลแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนั้นยังได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าห่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของเราในเดือนกันยาปีนี้ที่ณคนหลวงเวียงจันทน์นอกนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้แจ้งคู่ความตำแหน่งรับทราบว่าลาวจะลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปีนี้และกำลังจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามผ่านเพื่อลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างยินยงและโรงเรียนระยะ 2016-2029 หวังยิ่งว่าญี่ปุ่นจะสืบต่อสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวรสังสาสสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 907,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับห้องเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวรสังสาสมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวรสังสาสแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าหมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ้นเด่นแม่นได้เอาใจใส่สุขโยกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามสีเนื้อใน4ขั้นหมาย
2: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,042 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและฮักฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสังคมและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้อง ปลุกระดมกำลังแรงและคินออนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างคุณภาพกรรมกรชาวเกษตรกรและนักเรียนผู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนครัวสร้างตั้งสหพันธ์ชาวเกษตรกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสังคมและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระดมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองให้ฮู้ตื่มว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาเดี๋ยวจะใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาโฮมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาโฮมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขเหตุของประเพณีที่ลาลังและกดน่วงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่ง
0: การเก็บเกี่ยวเมล็ดมัดข้าวนาแสงในฤดูแล้งศก2025-2026นี้ของชาวสิกรทุกแขวงจำปาสักมาฮอดปัจจุบันนี้สำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยด้วยสมรรถภาพการผลิต3ตนครึ่งต่อเฮกตาร์คาดว่าการเก็บเกี่ยวจะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันชาวสิกรพร้อมสุมใส่เก็บเกี่ยวเมล็ดมัดข้าวนาแสงเพื่อให้ทวงทันและสำเร็จตามฤดูกาลเคียงคู่กันนี้สาวสิกรกำลังหางหากระเกียมเนื้อทีและแนวพันธุ์เข้าสู่การผลิตในฤดูฝนพร้อมทั้งกวดกาซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อสนองน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ
3: ปัจจุบันพวกเรากำลังสุมใส่ในการเมียนมาผลผลิตในฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงก็แม่นสำเร็จประมาณเกือบ 90% เนี่ยของเนื้อที่ 7,251 เฮกตาร์สำหรับการกระเกียมในแก่การผลิตในฤดูฝนนี้พวกเราปัจจุบันนี่ก็แม่นเตรียมความพร้อมการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรียกงานกระเกียมหับมือตาลแดงโดยเฉพาะในฤดูฝนตามแจ้งการของกรมอุตุของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครับคาดว่าเขาจะพบกับปัญหาไปแดงเป็นพอสมควรดังนั้นเนี่ยอยากงานเตรียมความพร้อมตามแดงนี้พวกเขาก็ปัจจุบันนี้สนใจปรับปรุงและก็เก็บกำข้อมูลบรรดาหัวงานชลประทานที่มีความพร้อมในการสนองน้ำหอดเวลานี้พวกเขาสังรวมเลยทั้งหมด108โครงการเนื้อที่จะสามารถสนองน้ำได้ประมาณ 2,300 กว่าเฮกตาร์อันนี้เป็นเกี่ยวกับเมืองไผ่แดงสำหรับการกระเกียมในเกการลงสู่การผลิตนี้เบื้องของแนวพันธุ์แม่นพวกเราในสนทบกับภาคส่วนผู้ประกอบการนั่นแหละโดยเฉพาะแม่นเขามีบริษัท IDP ส่งเสริมการปลูกข้าวอยู่ทางภาคใต้ก็คือคงสีดาวเวินครับปัจจุบันนี้เขาได้สนองแนวพันธุ์ในกลุ่มการผลิตของคงสีกับประมาณ400กว่าต้นแต่สำหรับส่วนคนขั่วแม่นมีแนวพันธุ์สนองจำหน่ายกับชาวเกษตรกรไปแล้วประมาณ50ต้นอันนี้แม่นเบื้องของแนวพันธุ์จากศูนย์สถานีและผู้ประกอบการแต่แผนกระเกียมในแก่การผลิตฤดูฝนมาแต่แท้การปลูกเป่าน้ำปีปีนี้ผลของสูงส่วนเป็น 119,000 เฮกตาร์ขาดคะแนนเสียในผลผลิตประมาณ 435,000 กว่าต้นในฤดูฝนนี้กสิแมนซุ้มใส่ในการบูรพรักษาโดยเฉพาะแมนกาแฟใหม่อุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการเหมือนเดิมและตอนนี้สำหรับการฤดูฝน
0: หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ตื่มว่าส่วนการเก็บเกี่ยวเมล็ดมัดพืชฤดูแล้งศก2025-2026นี้มาฮอดปัจจุบันชาวเกษตรกรสามารถเก็บกู้เมล็ดมัดสำเร็จแล้ว94ส่วนห้อยคาดว่าจะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทวงทันกับฤดูกาลและห่างหากกระเกียมเข้าสู่การผลิตในฤดูฝนตามแผนการสู่ซนปลูกพืชฤดูฝนนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะบรรลุ 282,000 กว่าตันแน่นั่นแม่นเน้นใส่การปลูกกาแฟไม่อุตสาหกรรมและพืชผักประเภทต่าง
1: ๆแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือสมทบกับคณะกรรมการปกครองแขวงสร้างขบวนการออกแห่งงานรวมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพรการนำใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันหยุดทำลายป่าไม้จูดป่าแบบสะสายเพื่อฟื้นฟูป่าต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วม ท่านกงใจศิราวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้ขบวนการออกงานรวมในวันสำคัญดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรรมการปกครองแขวงได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนเป็นต้นพนักงานทหารตำรวจและประชาชนอนามัยและเก็บขยะตามสำนักงานของการสถานที่สาธารณะและบ้านเรือนต่างๆในเทศบาลเมืองสามัคคีไซเพื่อสร้างความสะอาดจบงามให้แก่ตัวเมืองพร้อมทางกิจกรรมอื่นๆ
4: อันนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้ตัวเมืองหรือเทศบาลแขวงของเฮามีความสะอาดงามตาเนี่ยมีความจำเป็นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานเยาวชนที่รุ่นหลังของเราได้เห็นได้ความสำคัญของ2วันดังกล่าวเป็นต้นแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กหน่อยสากลก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี่จะได้จัดกิจกรรมถามตอบโดยสุ่มเอาบรรดาโรงเรียนที่สำคัญของในแขวงนี้เนาะเพื่อสร้างกระบวนการดังกล่าวนี่ให้เป็นกระบวนการพลพื้นนั่นแหละ
1: ท่านกงใจศิราวงศ์ได้เรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนในทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตปือให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดพรภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติต่าง
0: ๆในวันที่22พฤษภาคมนี้ทุ่งเฮมคราวพาซานครหลวงเวียงจันทน์ศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินได้จัดกล่องประชุมสรุปผลการสุกนิ้วจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความอาจสามารถของระบบสถิติแห่งชาติระยะ2ครั้งที่5จากคณะเซียวซานธนาคารโลกภายใต้การเป็นประธานของท่านนางเพชรสมรสอนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติและเข้าร่วมโดยมีท่านนางเบนูบีดานีหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารระดับศูนย์ประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจากธนาคารโลกพร้อมด้วยคณะเซียวซานและหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการ14หน่วยงานจาก8กระทรวงแขนงการเข้าร่วมในกล่องประชุมดร.นางสุงด้วนนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสได้เสนอผลของการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการและคณะเซียวซานธนาคารโลกตลอดระยะ5วันโดยทบทวนความคืบหน้าสิ่งท้าทายและวางแผนเวียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปีนี้พร้อมทั้งตีราคาวางคาดหมายระยะเวลาจะสิ้นสุดโครงการในอีก1ปี8เดือนในต้นหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการท่านนางเพชรสมรสอนได้เน้นนักให้ทุกคะแนนการยกสูงความเป็นเจ้าการและเสื่อมั่นต่อการพาของคณะสินำหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการในการสืบต่อปฏิบัติแผนร่วมกันในบทบันทึกสวยจำซึ่งศูนย์สถิติแห่งชาติจะสืบต่อรายงานผลดังกล่าวและเนื้อในโครงการบางกิจกรรมในการปรับปรุงให้สอดคล้องในตัวหน้าท่านนางเบนูบินานีต่างหน้าธนาคารโลกได้ตีราคาสูงต่อความสำคัญของข้อมูลสถิติและยืนยันพร้อมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสถิติแห่งชาติโดยเฉพาะเวียกงานจุดสุ่มเป็นต้นการปรับปรุงปีทานคิดไล GDP และกระตาสินค้าใหม่ CPI เวียกงานวิจัยและบรรดาการสำรวจที่นอนในแผนของโครงการปฏิบัติสร้างความอาจสามารถของระบบสถิติแห่งชาติระยะ2บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมาย
1: นับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปินปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นอยากฮ้องให้ทุกคนในสังคมมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดส์ได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ
5: ์ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนทิพย์ที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเสื้ออยู่ 6.5%ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเสื้อ HIV หรือติดเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
1: ๆดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการโฆษณาศึกษา เกี่ยวกับผลหายและวิธีป้องกันพยาธิเอดเพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเสื้อพยาธิเอดให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบดุลมานี่ท่านนางจันทคอนบรพันธ์ท้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมลงสุกยู่ส่งเสริมเมฆงานอยู่แขวงบริคำไซโดยกำต้นหับของท่านอุทธรสีหาดวงปัญญาห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและบรรดาคณะแผนกหัวหน้าแขนงและห้องแขนงเข้าห่วม
6: ท่านกุลเพ็งจันทวงศุขห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นผลงานที่พลเด่นรายด้านแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในระยะผ่านมาภายในแผนกประกอบมี11แขนงการและ2กองมีพนักงานราชการทั้งหมด285คนหญิง119คนได้กำหนดและเคลื่อนไหวตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและป่าไม้แต่ในฮอดปี2030โดยกำหนดเอา4แผนงานหลักคือแผนงานผลิตเสบียงอาหารให้มีความมั่นคงและครบถ้วนด้านโภชนาการแผนงานการผลิตเป็นสินค้าที่ได้ทางปริมาณและคุณภาพทางเป็นเกษตรกรรมสะอาดแผนงานการคุ้มครองป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้แบบยืนยงและแผนงานพัฒนาชนบทและลิบล้างความทุกข์ยากเนวเกอร์ถึงกล่าวท่านหงรัฐมนตรีได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่เร่งจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้สำเร็จตามแผนการนอกจากนี้ยังได้เน้นหนักให้ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสุขภาพให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานเทคนิคเพื่อยกสูงสมรรถภาพการผลิตให้สูงขึ้นและยืนยงสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: พิธีเส้นบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันและคณะกรรมการประชาชนแขวงยาไล่เวียดนามในยะปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่แขวงยาไล่ฝ่ายแขวงสระวันเส้นโดยสหายผู้สีแก้วสีพันดอนคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงฝ่ายแขวงยาไล่เส้นโดยสหายนางเหงียนทิแทงลิกกรรมการพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงยาไล่พร้อมด้วยคณะนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
7: เนื้อในกั้นหัวมือสองฝ่ายในยะ2026-2030เห็นดีเป็นเอกภาพพัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมยามและเหตุเวียกของคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย2ปีต่อครั้งนับแต่ศกเฮียน2026-2027หาศกเฮียน2030-2031แต่ละปีแขวงยาลายจะสนองทุนการศึกษาหู้แบบทุนห้อยส่วนห้อยจำนวน20ทุนให้แก่นักศึกษาของแขวงสารวันไปเฮียนในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและสั้นสูงอยู่แขวงยาลายรวม5ปีทั้งหมดจำนวนห้อยทุนจะส่งเสียวซานไปสวยเหลือด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์อยู่แขวงสารวันและหับเอาพนักงานคงเขตสาธารณสุขจำนวน3ท่านไปฝึกอบรมด้านเทคนิคการแพทย์อยู่แขวงยาลายเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขโยการเคลื่อนไหวหัวมือส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของ2แขวงหัวมือลงทุนในคงเขตที่มิถาแห้งสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวจราจรขนส่งสินค้าของภาคธุรกิจแขวงสารวันก็คือธุรกิจของลาวไปยังท่าเรือหรือสนามบินของแขวงยาลายจะสร้างแผนส่งเสียวซานด้านการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ป้องกันพืชสัตว์การประมงแนะนำด้านวิชาการในการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานการวัดแทกคุณภาพลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆประสานสมทบกันจัดการเคลื่อนไหวกิจกรรมพบปะทางด้านวัฒนธรรมโฆษณาบรรดาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นมูลเสื้อและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละฝ่ายมลัยพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: กองประชุมสั่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาสมสนโครงการลดพรการส่งเสื้อพญาตไข่ยุงโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่แขวงหลวงพะบางจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่มีท่านนางสุภาพรพระนาวันห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีต่างนากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุของค์การสุรเด็กสากลประจำลาวผู้ประสานงานโครงการแผนกสาธารณสุขแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
8: ท่านสุภาพรพานาวันกาวาปัจจุบันการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายได้ดำเนินบันดากิจกรรมตามองค์ประกอบมาแบบต่อเนื่องแต่จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของพยาธิเทแท้ฮู้ว่าสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญที่สุดในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายอย่างเหตุผลทันได้ดีเท่าที่ควรโครงการลดพรการส่งเสริมพยาธิไข้ยุงลายโดยนำแซ่ยงโวปะเคียยูซาถาและนรัตประสาธิปไตยปราสาทสลาวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและภาคส่วนเอกชน องค์การจุลเด็กโครงการควบคุมปัสสากรยุงโลกและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะนำสร้างวิธีการโวบาเคียของปัสสากรยุงซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย
0: เมื่อบ่ดลมานี่องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามแขวงไส้กองได้ลงเคลื่อนไหวเผยแพร่ศีลธรรมให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านดานเสน้อยและมัธยมสมบูรณ์ดอนจันทร์ฝ่ายพระสงฆ์นำโดยพระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามฝ่ายคฤหัสถ์มิทานบุญน้องคำภูมิประธานในลาวสังสาสเมืองละมามมีองค์การปกครองบ้านครูอาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วม
9: พระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามให้ฮู้ว่าการลงเผยแพร่ครั้งนี้ได้นำเอาเนื้อใน3หัวข้อใหญ่เป็นต้นมารยาทการพื้นฐานทางสังคมความสำคัญของศีล5ความกตัญญูกตเวทีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเริ่มแต่พื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้ฮู้ถึงวินัยในการใช้ชีวิตก็คือรักศีล5ที่แสดงให้เห็นถึงอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมพร้อมนี้ในพิธียังได้มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สาธยายเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่น้องนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังโอกาสดังกล่าวท่านบุญน้องคำภูมิประธานแนวลาวสังสารเมืองละมามก็ได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียกงานศาสนาในระยะใหม่พร้อมทั้งกล่าวเฮียกองให้เศร้าหนุ่มเยาวชนก็คือน้องนักเรียนนำเอาบทเรียนที่ได้เผยแพร่ในครั้งนี้นำใส่เขาในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดดอกออกผลในใส่สางเศร้าหนุ่มเยาวชนหูได้ถึงคุณธรรมหูกละเทศะหูบาปบุญคุณโทษความกตัญญูหูบุญคุณหูให้อภัยดำรงชีวิตบนความมีสติและระเบียบวินัยเพื่อสางสังคมให้มีความศีวิไลเคียงคู่กับการพัฒนาเวียกงานศาสนาให้ยืนยงตลอดไป
10: ขันคำแสงเจริญวงศ์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงไส้กองรายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่16เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการประพฤติของฝ่ายต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้ย้ำคืนจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวอย่างรอบด้านและมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการสนทนาและการปรึกษาหรือหักษาความอดทนอดกั้นแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสมเหตุสมผลลงลึกการทำมือทางทะเลที่ติดแท้ตัวจริงปกปักรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ทะเลจีนใต้บรรดาฝ่ายฮินดีนำความคืบหน้าที่ตั้งหน้าของการปรึกษาหรือเกี่ยวกับกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้ฮินดีรักษาทายเอียงการปรึกษาเรื่องกล่าวเพื่อพยายามบรรลุกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้โดยไวในระหว่างวันที่22หา23พฤษภาคมนี้จีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมหน่วยงานร่วมครั้งที่55เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวและสืบต่อสุกยู่การปรึกษาหรือต่อกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต
1: ้วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่18พฤษภาคมนี้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเปิดเผยแสดงเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลลาร์ของเงินรูเปียอินโดนีเซียได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายมื้อผ่านมาค่าเงินรูเปียได้หลุดลงมาอยู่ประมาณ 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์และความกดดันเงินเฟ้อของเงินรูเปียได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ตลาดเสี่ยงเห็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของทุนสากลที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ทรัพย์สินเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันสากลเพิ่มสูงขึ้นเห็นให้ทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเห็นให้ตลาดการเงินของอินโดนีเซียบ่มีความมั่นเทียงและเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจหลายขึ้นในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศสภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronics ของสาธารณรัฐเกาหลีประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกหลายกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้จ้างงานซึ่งรวมถึงเงินไขเงินรางวัลหรือโบนัสประมาณ 416,000 ดอลลาร์สำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronics จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงหับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นคนกลางไกลเกี่ยระหว่างวันที่22หา27พฤษภาคมนี้โดยทานเวซิงโฮผู้นำสภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นดีจากสมาชิกการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความพอใจให้กับหลายภาคส่วนของสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุง1ส่วน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและถ้าหากการนัดจุดงานประท้วงยังสืบต่อแก่ยาวไปจะสร้างความเสียหายอย่างหุนแหงต่อระบบของสาธารณรัฐเกาหลีและส่งผลกระทบต่อระบบการสนองเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
11: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: โอ
11: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
12: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
11: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
12: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
11: มี3แพ็กเกจคุณใด
12: โอ
11: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
12: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
11: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
12: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลมยินดีต้อนรับแด่ทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขั้นแขวงสุดที่5และยังทำมีของรายการแจ้งประธานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภากองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาคม2566ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมผ่านมานี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านไซสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานรับผิดชอบจำนวนหนึ่งกองประชุมได้พิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมจำนวน2เรื่องหากฟังรายงานการก้าเกี่ยมความพร้อมห่างกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10การขอที่4นำเกี่ยวกับกลไกการแก้ไขคำร้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมรายงานการห่างการจัดสรรแผนงบประมาณปี2566ของสภาแห่งชาติและเวียกงานสำคัญอื่นๆจากนั้นผู้เข้าร่วมได้สุ่มสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มและเป็นประโยชน์เพื่อเฮ็ดให้การพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนพฤษภาและในวันที่14พฤษภาคม2566ท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางแอนนาเอสเทเวียนวาเดสอีกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านอีกอัครราชทูตต่อการเคลื่อนไหวที่ห้าวหันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการประกอบส่วนอันสำคัญหลายอย่างของการพัวพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐพร้อมนี้ก็ได้แจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกรุงจักการจัดตั้งของสภาแห่งชาติสุดที่10ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภายในของตนและสภาพการภาคพื้นและสากลท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้คำหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่วงลึกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติแห่งอำนาจประชาชนกูบาและสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เข้าลบที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมธิการการต่างประเทศรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตกูบาและในวันที่14พฤษภาคมผ่านมานี้ท่านจันทบูรณ์สุขอารุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับท่านจองยองชูเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสุขยู่และเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ประเทศเว้ารวมบ่เฉพาะแม้การสุกยู่เวียกงานของเขตเศรษฐกิจและการเงินให้ได้รับการเพิ่มทวีและขยายตัวยิ่งขึ้นแสดงความสมเชยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครราชทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความห่าวหันในการเป็นควอโตที่เข้มแข็งสุกยู่เอาท่าแฮงทางด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การพัฒนาของสาธารณรัฐเกาหลีมาหมุนไส้เข้าในการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านจันทบูรณ์สุขอารุณยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้มีการพัวพันหัวมืออันดีงามและต่อเนื่องในหลายระดับ
รวมถึงสายพัวพันการทูตตลอดระยะ31ปีที่มีการสืบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆร่วมกันอย่างเป็นปกตินอกนี้สองสภาแห่งชาติก็มีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลพร้อมกันนี้ท่านยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขั้นแขวงสุดที่5ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยสังเขปท่านเอกอัครทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือที่ดีและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบต่อได้ฮับสนธิสัญญาต่างๆที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านเอกอัครทูตได้กล่าวแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับมือได้รับผลสำเร็จยิ่งขึ้นการพัวพันร่วมมือระหว่างสองประเทศลาวและออสเตรเลียตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาในวันที่15มังกรปี1952หาปัจจุบันได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้ว่ามีการขยายตัวสู่ทาก้าวอันดีพิเศษ2ฝ่ายได้ยกระดับการพัวพันร่วมกันขึ้นเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านในปี2024ซึ่งเน้นใส่ความมั่นคงเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตออสเตรเลียต่อไปทางรายการใจปฏิทานเนี่ยฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจประทานได้รับฟังข่าวสัมมนาการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่18 พฤษภาคม 2560มานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวโมซุงรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีทานนางอัมไพวรล่มบุญเพงประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าบรรดาทานรองประธานกรรมธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีจากกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันคุ้นคั่วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและองค์การกระเด่งแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าวิทยากรจากองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขกทึกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า100ท่านท่านมนไซลาวโมซงกาวาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่แม่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่แม่นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินว่ารวมว่าเฉพาะเป็นภัยคุ้มคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและยาผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสร้างหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้นับมือนับดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮลวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อยกสูงความรู้และความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่ติดพันกันกับการปฏิบัติภารกิจบาทของตนเนื้อในเอกสารนำมาเสนอในกล่องประชุมครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อความเอา3กลุ่มใหญ่คือ1ด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติ 2ด้านเทคนิคและการปรับตัวค้นคว้าวิธีการลดพรธาตุอายเหือนแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัย 3ด้านกลไกประสานงานเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกุ้งไปกุ้งมาและซักถามต่อหัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงที่ได้รับการโต้ตอบรับมือภัยพิบัติทั้งดินทั้งฟ้าอากาศอยู่ท้องถิ่นของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แมนการสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติและในวันที่14-15 พฤษภาคมผ่านมานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพชรหญิงเพื่อยกสูงขีดความสามารถในการประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยการเป็นประธานของท่านนางธุมรีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรหญิงซึ่งมีบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นเพศหญิงจากแขวงหลวงพะบางแขวงข้ามวนบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มและห้องหัวหน้ากลุ่มที่เป็นเพศหญิงในสภาแห่งชาติรวมทั้งหมด75ทานเพศชาย9ทานกองประชุมได้รับเกียรติต้อนรับและรับฟังการอบรมของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติที่ให้ทิศซี่นำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรหญิงสุทธิศิษย์ในระยะปี2026-2030ก็คือการฝึกฝนรอลอมเพื่อพัฒนาตนเองของสมาชิกสภาแห่งชาติเพชรหญิงให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและความรับผิดชอบการเมืองที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้สมกับการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้แทนกองประชุมได้รับฟังการรายงานและการบรรยายเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาหำฮองและการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาการสร้างแผนงบประมาณที่คำนึงถึงบทบาทหญิงชายการสร้างเครือข่ายประสานงานของแม่หญิงนอกนี้ยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงและวิทยากรอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศอันฟุดฟื้นเห็นให้กองประชุมได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่เกี่ยมไว้อย่างจบงามกองประชุมครั้งนี้ยังได้เผยแผ่นิติกรรม2ฉบับที่สำคัญเพื่อรับใช้หน้าที่การเมืองของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงคือ1มติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ฉบับเลขที่127ทับคปจลงวันที่14พฤษภาคม2006 2มติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ฉบับเลขที่128ทับคปจลงวันที่14พฤษภาคม2006โดยแม่ทานางทุมมลีวงศ์พจันทร์ได้รับการแต่งตั้งให้สืบต่อเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมีบรรดาท่านรองประธาน4ท่านคือ 1. ท่านนางพันจินดาลิงสวัสดิ์ 2. ท่านนางดารณีพรหมวงศา 3. นางเพชรมนสอน 4. ท่านพันเอกนางพวงทองสุญญวงศ์และกรรมการจำนวน46ท่านและท่านนางสุนทรชัยจักรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชี้นำรวมเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกองประชุมได้เรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงที่เข้าร่วมในครั้งนี้จงนำเอาบทเรียนจากการฝึกอบรมไปหมุนไส้เข้าในการพิจารณาครับห้องก็คือการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยุคขันท้องถิ่นให้ได้รับผลดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมทั้งเรียกห้องให้เป็นเจ้าการนำพาและจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงสุทธิศิษย์ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยประสานสมทบแน่นกับการปฏิบัติภารกิจบาทด้านนิติบัญญัติด้านตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและการติดตามกวดกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อยกสูงบทบาทของตนที่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงให้พ้นเด่นขึ้นอยู่ภายในและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวยกสูงความสามารถการประกอบความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะทำรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไซโซภพลมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิเลเงินดีวันไซในสางบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: ฮัลโหลสบายดีเซียว
0: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
0: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 15:15 น.ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเราบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่มีความสวยสดงดงามมีความเป็นสีเขียวและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศ15นาทีต่อจากนี้จะให้ทุกท่านได้ไปฮู้และไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆพร้อมความเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขารายการเที่ยวแดนจำปายังเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมในตอนต้นรายการแบบนี้บ่เฝ้าเว้าอย่างไรยายยังห่างให้ทุกท่านได้มวลซื่นเบิกบานฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันแล้วไปท่องเที่ยวน้ำกันเด้อ

0: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มวลซืนพรคายฟังเพลงจากทางรายการสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้จะพาทุกท่านได้ไปฮู้จักอุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจระยะนี้หลายคนคงจะเจ็บหัวน้ำสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในและก็ต่างประเทศที่มากระทบใส่ให้เป็นสีวุ่นๆแน่เป็นต้นกระแมนอากาศห้อนอบอ้าวหมักเข็บตกเศรษฐกิจฝืดเคืองความบ่สงบอยู่ตะเวียนออกกลางเฮ็ดให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศรวมทั้งลาวเฮานี่นะพบกับความยุ่งยากเช่นเดียวกันดังนั้นเนาะเพื่อลดพรความเคร่งตึงหลายคนได้เดินทางไปเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศท่องเที่ยวพักผ่อนย้อนใจตามธรรมชาติซึ่งหนึ่งในนั้นอยากแนะนำให้ไปเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันถ้าจะว่าไปแล้วหินคอนหอนไก่หินล้านสร้างนอนโฮงจุ้มคล้องรวมทั้งหินตั้งแมนสิ่งมหัศจรรย์ทางปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้คนเฮานี่ได้สมใส่ถือว่าเป็นแหล่งบูฮานวัตถุประวัติศาสตร์อันดังเดิมที่มีมาแต่บูฮานสิ่งทั้งหมดนี้แมนได้เกิดขึ้นมาแต่ดึกดำบรรพ์และมีอยู่แขวงหัวพันวิลสนฐานที่มั่นของการปฏิวัติลาวโดยเฉพาะอยู่เมืองหัวเมืองซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองมรดกแห่งชาติระดับชาติได้ออกข้อตกลงและใบยั่งยืนรับรองเอากลุ่มเสาหินตั้งเมืองหัวเมืองมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงหัวพันเข้าเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติทางด้านวัฒนธรรมในวันที่11สิงหาคม2025ผ่านมากลุ่มหินตั้งเมืองหัวเมืองพร้อมด้วยพื้นที่บริเวณแมนได้รับเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติทางด้านวัฒนธรรมแห่งที่2ของแขวงถัดจากเมืองเวียงไซมรดกแห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์อุทยานหินตั้งหรือว่าเสาหินตั้งเมืองหัวเมืองเป็นแหล่งบูฮานวิทยาทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ได้รับรองเป็นมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงในปี2025แนวใดก็ตามเพื่อจะยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินตั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและติดพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานนั่นแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหัวพันก็ได้มีการร่วมกับห้องการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองหัวเมืองได้พยายามนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งเมืองหัวเมืองนี่เข้าไว้ในบัญชีสำรองมรดกโลกโดยได้ผ่านประวัติความเป็นมาของหินตั้งการก้าเกี่ยมความพร้อมเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งหินตั้งเข้าในบัญชีสำรองมรดกโลกและผ่านบรรดามาตรฐานเงื่อนไขการนำเสนอการคุ้มครองและการบริหารจัดการส่วนอุทยานหินตั้งในผ่านมาก็คือในปัจจุบันรวมทั้งสภาพการนำไส้ดินป่าไม้และเส้นทางการสัญจรไปมาในเขตอุทยานหินตั้งปัญหาสิ่งท้าทายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้นำเสนอเข้าเป็นหรือว่าเข้าในบัญชีสำรองมรดกโลกในอนาคตซึ่งทั้งหมดนั้นแมนอยู่ภายใต้การสุกยู่ขององค์การยูเนสโกถ้าเบิ่งความมหัศจรรย์และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวหินตั้งของเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งนี้แมนตั้งอยู่เมืองหัวเมืองแขวงหัวพันซึ่งตามการสันนิษฐานของนักวิชาการว่าแมนเป็นสุสานของคนบูฮานสมัยเก่าแก่และหินตั้งเหล่านี้ก็แมนมีความคล้ายคือหินตั้งอยู่ยังภูแคเมืองซำใต้ตามข้อมูลนักวิชาการว่าแมนค้นเผ่าเยื่อเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่เทศบาลเมืองซำเหนือเพิ่นได้จำลองหินตั้งไว้อยู่สวนสาธารณะในเมืองซำเหนือเพื่อเป็นสัญลักษณ์หินตั้งให้เป็นสถานที่สำหรับแขกไปไทยมาได้ชมได้เที่ยวและได้มาถ่ายรูปอยู่บ่อนั่นเพื่อให้ฮู้ว่าเอาตอนนี้มาฮอดแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งเป็นที่เฮียบห้อยแล้วถ้าหากท่านใดหากว่ายังบ่มีแผนไปท่องเที่ยวอยู่ไสก็อย่าลืมไปได้อุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์อีกสถานที่หนึ่งที่พวกเขาบ่ควรพลาดเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็ใกล้เวลาหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายอย่าลืมว่ารายการเที่ยวแดนจำปามีออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา8โมงหา8โมง15นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวส่วนว่ามื้อต่อไปอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่บ่อนใดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้ท่านได้ฮู้จักมีอันใดแด่ต้องได้ติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเขาและสิ่งสำคัญสำหรับท่านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปอยปูเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามแม้นจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังตามอีกของรายการมื้อนี้จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังไข่กองประชุมใหญ่การศึกษาดิจิตอลโลก2026วันที่11พฤษภาคม2026นี้ท่านหนานเจิ้งห้องประธานประเทศจีนได้กล่าวคำปราศัยต่อพิธีไข่กองประชุมใหญ่การศึกษาดิจิตอลโลก2026โดยได้เน้นนักว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดิจิตอลกับการศึกษาได้รับการพัฒนาแบบเสื่อมโยงเข้ากันบ่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาทั่วโลกเท่านั้นยังแม้นสิ่งท้าทายห่วมที่แต่ละประเทศพร้อมประเสริฐหน้าสปจีนยินดีห่วมกับทุกฝ่ายเพื่อลงลึกปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตการพัฒนาและวิธีการคุ้มครองด้านการศึกษาดิจิตอลปรับปรุงระเบียบและระบบมาตรฐานให้สมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าห่วมกันสุกยู่การเปลี่ยนแปลงและการประดิษฐ์สร้างใหม่ของการศึกษาดิจิตอลกองประชุมครั้งนี้มีหัวข้อต้นต่อก็คือ AI บวกกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการปกครองมีผู้ต่างหน้าผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มาจากภาคส่วนรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลมหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมวิสาหกิจทั้งภายในและต่างประเทศทั้งหมด850กว่าคนเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าว
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณการเก็บซื้อธัญญาหารหลายกว่า338ล้านตนวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การธัญญาหารและคลังสำรองแห่งชาติจีนได้ประกาศสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเก็บซื้อธัญญาหารในฤดูใบไม้ร่นปี2025ทั่วประเทศจีนได้สิ้นสุดในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจด้านธัญญาหารทั่วประเทศจีนได้เก็บซื้อธัญญาหารหลายกว่า338ล้านตนซึ่งเป็นระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบเฉลี่ยผ่านมาการเก็บซื้อได้ดำเนินไปด้วยจังหวะที่ไวมีการซื้อขายอย่างคึกคืนและมีราคาที่สูงขึ้น
0: สปจีนมีดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยในเดือนเมษายนปี2026ดัชนีราคาผู้บริโภคของสปจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนเมษายนปี2025ในนั้นดัชนีราคาในตัวเมืองได้เพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยในส่วนบทได้เพิ่มขึ้น 1 ส่วนห้อยราคาอาหารได้ลดลง 1.6 ส่วนห้อยขณะที่ราคาสินค้าที่บอแมนอาหารได้เพิ่มขึ้น 1.8 ส่วนห้อยราคาเครื่องบริโภคได้เพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยและราคาการบริการได้เพิ่มขึ้น 0.9 ส่วนห้อยนับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษายนปีนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.9 ส่วนห้อยต่อเดือนเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายในเดือนเมษายนดัชนีราคาผู้บริโภคของสปจีนได้เพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซเดือนมีนาปีนี้ในนี้ดัชนีราคาในตัวเมืองได้เพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยส่วนบทได้เพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยราคาอาหารได้ลดลง 1.6 ส่วนห้อยราคาสินค้าที่บ่แม่นอาหารได้เพิ่มขึ้น 0.7 ส่วนห้อยราคาเครื่องบริโภคได้เพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยและราคาบริการได้เพิ่มขึ้น 0.5 ส่วนห้อยผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับมารายการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะจัดกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าจีนให้ฮู้ว่ากองประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกจะจัดขึ้นยุนครซูโจแขวงเจียงซูของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22หา23พฤษภากองประชุมจะลงเลิกปรึกษาหารือโดยปิ่นออมหัวข้อต่างๆเช่นสร้างภาคพื้นที่เปิดกว้างคาดคะเนใดและระเบียบเศรษฐกิจการค้าหลายฝ่ายสร้างหัวจักรใหม่ที่ขับเคลื่อนการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและมีชีวิตชีวาและบรรหารอื่นเพื่อนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการค้าให้กองประชุมที่บ่เป็นทางการของผู้นำเอเปกสาธารณรัฐประชาชนจีนและฝ่ายต่างๆของเอเปกจะลงเลิกปรึกษาหารือเกี่ยวกับช่องทางและมาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตพัฒนาใหม่เช่นว่าเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวเล่นอื่นเพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเพื่อซุกยูให้เศรษฐกิจการค้าของอาเซียนแปซิฟิกพัฒนาอย่างมีการประดิษฐ์สร้างนำพาและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกท่านหลีเซิงกังหองรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนได้กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหวังอยากส่งสัญญาณ3ข้อผ่านกองประชุมครั้งนี้คือสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงยินดีซุกยูการเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคพื้นด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกของตนจีนส่งเสริมการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ยินดีนำใช้การพัฒนาของตนเพื่อสุกยูการพัฒนาอย่างมีประดิษฐ์สร้างของอาเซียนแปซิฟิกจีนส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและกลมรวมยินดีนำใช้การร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์เพื่อสุกยูความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของอาเซียนแปซิฟิก
1: วารสารซิวซื่อลงพิมพ์บทความสำคัญของทานสีจิ้นผิงภายใต้หัวเรืองว่าสร้างเศรษฐกิจหู้ประทับเข้มแข็งขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นวารสารสิวซื่อที่พิมพ์จำหน่ายในวันที่16พฤษภาคมนี้ได้ลงพิมพ์บทความสำคัญของทานสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนภายใต้หัวเรืองว่าสร้างเศรษฐกิจหู้ประทับเข้มแข็งขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นบทความระบุเติมว่าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจหู้ประทับต้องจัดเอาการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีคุณภาพสูงไว้อยู่ในฐานะพ้นเด่นกว่าเก่าก่อสร้างประเทศเข้มแข็งในด้านการผลิตอย่างเด็ดเดียวบ่เปลี่ยนแปลงบทความซีออกว่าต้องสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยและปรับปรุงพื้นฐานเศรษฐกิจหู้ประทับให้มั่นคงใหญ่ขึ้นต้องสุกยู่การสร้างแห้งขับเคลื่อนการเติบโตอันใหม่จำนวนหนึ่งเช่นเทคนิคข้อมูลข่าวสารหุ้นใหม่ปัญญาประดิษฐ์เทคนิคชีวภาพพลังงานใหม่วัตถุแบบใหม่เครื่องจักรอุปกรณ์ระดับสูงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นยังต้องสร้างระบบใหม่ของอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงสร้างระบบการจราจรที่มีคุณภาพสูงและสะดวกพร้อมทั้งสร้างระบบพื้นฐานโครงรางทันสมัยบทความเน้นนักว่าต้องยึดมั่นถือเอาการให้การธนาคารให้กันบริการแก่เศรษฐกิจหู้ประทับเป็นจุดประสงค์พื้นฐานเศรษฐกิจหู้ประทับเป็นก๊กของแขนงการธนาคารการธนาคารเป็นสายเลือดของเศรษฐกิจหู้ประทับการธนาคารจีนต้องให้บริการแก่เศรษฐกิจหู้ประทับเป็นอย่างดีเพื่อซุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมื้อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและหวังว่าทุกท่านจะมักบทเพลงนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามใกล้จะหมดเวลาลงแล้ว ขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังในท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 นหา 8:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุลีแก้วขุนบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะสวยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพยาธิถอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของท่านและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเฮาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนท่านและคนที่ท่านหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกทองอย่างแน่นอน
1: ศึกษาด้วยตัวเองแด้ละการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนำว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนอิดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและก็มันสมองของลูก
2: ลูกผู้ทำอิดการเลี้ยงคือการนี้ตั้งแต่เกิดจนฮอน6เดือนก็กินแต่นมแม่คันเมื่อได้โบมีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบี้ไปเซ็กจอกเพื่อที่สิให้แม่เท้าเพิ่นป้อนนมเพิ่นผู้ดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนนำนมมาไล่แน่แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะคันยังมีนมนำนมไล่มันให้ลูกดูดเลยๆคันบ่ซั่นก็บีบใส่จอกไว้เฮาแห้งให้ลูกดูดไล่ซำได้นำนมมันแห้งมาไล่เท่านั้น
1: แม่ละลูกผู้ทำอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยน้ำแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสลาบเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากน้ำแม
2: ่มันจะมีพ่นดีไลน์สำหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาบแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่
3: แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ำนมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก
4: ตู้ดีใจเด้ที่ได้เบิ่งเห็นหุ่นดีคือเก่าอีก
0: แม่ก็ดีใจที่ลูกสาวได้เบิ่งเห็นแล้วและได้เข้าโรงเรียนคืนอีกย้อนแล้วเห็นหุ่นคือเก่า
4: พอตู้บ่เห็นหุ่นมาได้หลายปีแล้วพอดีมีพนักงานแพทย์เพิ่นลงมากวดสุขภาพให้ผู้สูงอายุในบ้านเฮานี้พอตู้ก็ได้ไปกวดนําเพิ่นหมอบอกว่าเป็นแก่นตาคุ้นเพิ่นบอกอีกว่าสามารถปิ่นปัวได้โดยการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วก็จะเบิ่งเห็นคืนคือเก่าพอตู้ก็ตัดสินใจไปรับการบริการนําเพิ่นก็เห็นหุ่งดีคืนแจ้งดีกว่าเก่าอีกว้า
0: วลูกสาวแม่ตอนนั้นย่างไปมาก็ตามนั่นตามนี่อยู่แม่ก็สังเกตเบิ่งว่าเป็นหยังคือเป็นแบบนี้ดีที่แม่ได้เบิ่งตาลูกและเห็นตาคือมีหยังอยู่ในตาดําลาวน้อยนึงปะไปก็ใหญ่ขึ้นลาวก็ว่าเบิ่งบ่เห็นหยังแม่ก็เลยพาไปกวดน้ำท่านหมอใกล้บ้านนี่แล้วหมอก็ได้ส่งต่อไปกวดตื่มอยู่ห้องหมอตาโชคดีที่แพทย์เสียวสารเพิ่นกวดก็ได้รับการผ่าตัดลูกสาวแม่ก็ได้เห็นหุ่นคือเก่า wow. ขอขอบใจท่านหมอที่ปิ่นปัวตาให้ลูกสาวได้กลับคืนมาเห็นหุ่นคืนอีก
4: ถ้าผู้ใดเบิ่งบ่เห็นให้รีบไปกวดและปิ่นปัวนำแพทย์เพิ่นเด้อขอบใจหลายๆเด้อท่านหมอที่ช่วยให้พ่อตู้เบิ่งเห็นคือเก่าบานว่าได้เกิดใหม่พุ่นละ
5: การให้บริการปิ่นปัวของแพทย์ความพอใจเป็นของทานรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1-5170
6: ด้วยความห่วงใยจาก ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

สบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการมวนดีมีสุขที่หักแผงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านพบพ่อกันในมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่มาพบพ่อกับมโนภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มามื้อนี้ก็แม่น 8:30 น 9:00 น ก็มาพบกับมโนภาพเนาะซึ่งก็แน่นอนท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็มีข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขที่ทางการนำเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวเวียกงานสาธารณสุขในประเทศลาวของพวกเฮาและต่างประเทศซึ่งเนื้อในรายละเอียดมื้อนี้ก็จะมีข่าวพิธีมอบภาพใบยั่งยืนให้กับนักศึกษา FET รุ่นที่16และก็มีข่าวของคณะการนำจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอนามัยโลกครั้งที่79ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่18/23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่นครเซเนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองรายละเอียดจะหน่อยมาฟังกันและพร้อมกันนั้นก็จะมีการให้มีรายการได้ฮู้ถึงการที่ว่าอาหารพร้อมทั้งยาและเครื่องสำอางที่จรจรอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮาแม่นกลุ่มใดเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและนำไส้นี่เนาะให้มิตรรายการได้หาฟังเด้อบรรณาธานเนาะซึ่งในตอนต้นรายการนี้ให้บรรณาธานได้มาฟังข่าวจากทางรายการก่อนสูตรอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเป็นหลักสูตร1ปีที่ได้สร้างตั้งขึ้นในปี2009โดยการคุ้มครองของกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อร่วมกับศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแขนงไข้หวัดใหญ่ของศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิสหรัฐอเมริกาสำนักงานป้องกันและลดผ่อนภัยคมขู่ของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกประจำสปป.ลาวจุดประสงค์ในการสร้างตั้งสุดมหมดังกล่าวขึ้นนี้ก็แม่นเพื่อตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของเวียกงานสาธารณสุขในการพัฒนาความอาสามารถทางด้านระบาดวิทยาให้แก่พนักงานผู้รับผิดชอบเวียกงานกันและควบคุมพยาธิหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นซึ่งหลักสูตรดังกล่าวประกอบมีการเรียนทางภาคทฤษฎีลงภาคปฏิบัติตัวจริงอยู่ภาคสนามซึ่งรวมมีการสอบสวนการระบาดของพยาธิติดต่อและเหตุการณ์ซุกเซินทางด้านสาธารณสุขอื่นๆการทบทวนคืนสภาพการเกิดของพยาธิอาการภายใต้การเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังมีการเหตุบทค้นคว้าวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการตัวจริงในสปป.ลาวเพื่อเป็นการยั่งยืนทวงผลสำเร็จอันสำคัญที่ญาติมาได้ของนักศึกษาระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่16กลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อโดยภายใต้การซีนำนำพาของกระทรวงสาธารณสุขได้สมทบกับห้องการประสานงานหัวมือ2ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดพิธีมอบภาพใบยั่งยืนอันสำคัญขึ้นอย่างเป็นทางการให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นที่16โดยรวมมีทั้งหมด8ท่านที่มาจากแผนกสาธารณสุขแขวงไซสมบูรณ์เมืองสุขุมาแขวงจำปาสักเมืองซานไซแขวงอัตปือเมืองขัวแขวงผงสาลีเมืองซอนแขวงหัวพันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์กลุ่มเสนาหักกระทรวงป้องกันความสงบและสถาบันอนามัยการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพกองทัพกระทรวงป้องกันสาธารณสุขพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมโดยท่านดร.ไพหวานแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนางไมเชลไวท์อาร์เรลอุปทูตสัวขาวสหรัฐอเมริกาประจำลาวท่านดร.ทรีโมตรีอาร์มสตรองผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวและท่านดร.เวียงสวรรค์คิตติพงษ์ฮอมสตรองผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวและท่านดร.เวียงสวรรค์คิตติพงษ์ห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อและในพิธีครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมทั้งหมด70ท่านที่มาจากบรรดาห้องการกลุ่มศูนย์สถาบันของกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มเสนาหักกระทรวงป้องกันความสงบกลุ่มเสนาหักกระทรวงป้องกันศาสตร์และบรรดาอาจารย์ที่เข้าร่วมในการสนับสนุนหลักสูตรดังกล่าวพร้อมทั้งท่านผู้ตั้งหน้าจากศูนย์ควบคุมพยาธิติดต่อสหรัฐอเมริกาองค์การป้องกันลดผ่อนภัยคมขู่ห้องการประสานงานหัวมือ2ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกประจำลาวพร้อมด้วย DFAT ก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์
ขณะจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมของประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอนามัยโลกครั้งที่79ซึ่งได้ดำเนินในวันที่18-23 พฤษภาคม 2026ที่นครเซเนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านปริญญาเอกวัฒนะสาตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้แทนของสปปลาวได้เข้าร่วมของประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกครั้งที่79ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่บรรดาประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกจะได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านเวียกงานสาธารณสุขในเวลาของประชุมดังกล่าวแม่นได้ยกหลายปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเนื้อในดังกล่าวได้ถูกนำเข้าปรึกษาหารือในกองประชุมเป็นต้นมีข้อตกลงขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับพยาธิระบาดปัญหาเสื้อต้านต่อยาสุขภาพของกลุ่มประชากรพื้นเมืองหรือสนเผ่าและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศต่อสุขภาพกองประชุมยังจะสืบต่อพันขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การอนามัยโลกครั้งที่78ในปีที่ผ่านมาที่ได้หับห้องเอาแผนงานปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายบุริมสิทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนดำเนินงานรวมขององค์การอนามัยโลกสำหรับสปปลาวการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แม่นเป็นบาดก้าวสำคัญในการประกอบส่วนปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและสุขยู่ห่วมมือกันทางด้านสาธารณสุขในระดับสากลโดยเฉพาะแม่นปัจจุบันนี้สปปลาวกำลังกักเยี่ยมความพร้อมในการหลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030โดยได้สุ่มใส่การเฝ้าระวังที่เข้มแข็งการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมโดยแนะใส่ปกป้องกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในสภาพปัจจุบันที่มีการรับประกันสุขภาพที่ดีของทุกปวงชนบ่ทันบรรลุตามเป้าหมายใดจึงจำเป็นต้องได้มีการร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนในระดับสากลและภาคพื้นบ่เฉพาะแต่ภายในสปปลาว

จ้าท่านผู้ฟังที่ผ่านไปก็เป็นข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนอกจากข่าวที่มนุภาพนำมาฝากแล้วก็อย่าลืมติดตามฟังและติดตามเบิ่งที่Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์ของพวกเฮากันตื่มเด้อเนาะจะได้มีความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ดีๆต่อกับสุขภาพมาตอนนี้ให้ท่านนั้นเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนแล้วจึงค่อยมาฟังกันว่าท่านเคยสงสัยบ่ว่าอาหารที่เฮากินยาที่เฮาใส่และเครื่องสำอางที่เฮาทาทุกๆมื้อนี้มีไผเป็นผู้เบิ่งแย้งความปลอดภัย

คานหู้หรือบ่อนอนน้ำยุงกลายเป็นยุงลายภายใน7วันยุงลายมีชีวิตได้ประมาณ30วันบินหากินได้ไกลถึง200เมตรหรือหลายกว่านั้นพยาธิไข่ยุงลายเป็นได้ตลอดปีย้อนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ตลอดปีคนที่เป็นพยาธิไข่ยุงลายอาจเป็นได้หลายครั้งแต่ว่าถ้าเป็นซ้ำครั้งที่2เฮ็ดให้เพิ่มความหุนแฮงขึ้นเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตก็สูงผู้ใหญ่เป็นไข้ยุงลายมักมีอาการหุนแฮงและมีโอกาสเสียชีวิตหลายกว่าเด็กน้อย

0: ขนมให้ลูกแน
1: ่วานิดาเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแควแมงได้หั่นลูกจือบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อยๆ
0: โดยแม
1: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยงแถวเข้าห้อง
2: ย่อมการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเส้นขนมอมต่างๆและบ่มักถูแควเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแควทันทีหลังจากรับประทานอาหารเส้นอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแควให้ถูกวิธีโดยถูให้ทั่วหมดปากแควเบิ่งลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแควประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแควของตนเองคนฝอยถูแควบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแควอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
2: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของทานจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและแควให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารสำเหื่อในเด็กทันทีที่เด็กน้อยเกิดมาต้องได้กินน้ำนมแม่ทันทีเพราะน้ำนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีน้ำนมแม่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานกับพยาธิป้องกันเด็กบ่ให้เป็นพยาธิต่างๆเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนจะช่วยให้เด็กฉลาดและรับประกันการเจริญเติบใหญ่
4: เออแม่คำว่าแท้มุ่งเคลือบน้ำยายาวนานนี่ตั้งดีอีหลีได้เนาะเจ้ากะเข้ามานอนถ้าแม่ยังสินั่งเขี้ยวหมากอยู่หั่นจักหน่อยยุงกัดผัดสิเป็นไข่ยุงได้หั่นมาๆเขี้ยวเข้ามานอน
5: เจ้าก็จะโพดหลายดูพ่อคำเอ้ยคำมามีแต่ห้องเข้าในมุ่งโลด
4: โอ้ยเจ้าก็จะคือแต่แนวอื่นหลายดูขอย่านยุงกัดเจ้าซั่นดอกแต่ข้านอนในมุ่งเคลือบน้ำยายาวนานมานี่อยู่ทางนอนสบายบ่ย่านยุงกัดอีกทั้งกุ้มดนได้5ปีบ่จำเป็นย่อมแต่ละปีอีกและยังเป็นมุ่งสนิทใหม่ๆได
5: ้เออก็แม่นคมเจ้าอีหลีหั่นล่ะมุ่งเคลือบน้ำยายาวนานตั้งดีอีหลีไปนอนก็นอน
6: สนับสนุนโดยศูนย์ไข้ยุงแม่กะฝากและแมงไม้กรมควบคุมพยาธิต่อกระทรวงสาธารณสุข
7: แม่ๆเฮียนป้าสีเฮ็ดหยังคนคือหลายแท้
8: เพิ่นพากันเฮ็ดอนามัยปฏิบัติหาปอเพื่อกำจัดยุงลาย
7: หาปอแม่นหยังล่ะแม่
8: หาปอก็แม่นปฏิบัติทำลายบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายคือ 1. ปอพิษวาสนาที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ 2. ปอเปลี่ยนน้ำเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ผ่านห้องจอกน้ำ 3. ปอปล่อยหางลูกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4.บ่อปรับปรุงบ่ให้มีน้ำค้างกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างติดรถเก่าและที่สำคัญคือปอที่5แม่นปอปฏิบัติเฮาต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ให้ไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
7: อ้าวคันซั่นเฮาคือบ่เฮ็ดคือป้าสีละแม่
8: แม่นได้เนาะแม่ก็ลืมได้หั่นระยะนี้ยุ่งเวียกหลายเส้นมื้อนี้เฮามาเริ่มปฏิบัติหาปอเลยเนาะ
9: อ้าวแม่ลูกนี่ล้มยังกันเน
7: าะอ้อพอมาก็ดีละมาๆมาอนามัยใส่ลูกแม
9: ่การปฏิบัติหาปอแม่นช่วยให้คนในครอบครัวห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงลายทั้งเป็นการประกอบส่วนปราบและป้องกันบ่ให้มีแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
10: จากท่านฟังที่ผ่านไปกับเบิกบานมวลซื่นกันผ่านไปแล้วเนาะตอนนี้เพื่อให้มีรายการได้หาพวกข้อมูลข่าวสารที่ดีๆก็จะให้ท่านนั้นได้มาฟังกันว่าการที่เฮามีอาหารการกินที่ปลอดภัยกินยาที่เฮาใช้และเครื่องสำอางต่างๆที่เฮาใช้ทุกมื้อนี้แม่นไผเป็นผู้เบิ่งแยงความปลอดภัยขอเชิญบรรดาท่านติดตามฟังพร้อมๆกัน
11: สบายดีพ่อแม่ประชาชนและทุกๆท่านเคยสงสัยบ่ว่าอาหารที่เฮากินยาที่เฮาใช้ หรือเครื่องสำอางที่เฮาทาทุกมื้อนี้มีไผเป็นผู้เบิ่งแงความปลอดภัยให้พวกเฮามื้อนี้กรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจะมาแนะนำให้ทุกทานรู้จักภาระบทบาทของพวกเฮาในการเป็นผู้ปกป้องสุขภาพของประชาชนกรมอาหารและยามีหน้าที่สำคัญคือรับผิดชอบรวมในการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยพวกเฮาเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับสายแผนงานอาหารและยาขั้นศูนย์กลางและแขวงในการคุ้มครองติดตามและพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆระบบรับประกันคุณภาพ

0: เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองกรมอาหารและยามี3ข้อแนะนำง่ายๆก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์1เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนหรือเลขอนุญาตอย.อย่างชัดเจน2ต้องกวดเบิ่งวันหมดอายุทุกๆครั้ง3อ่านรายละเอียดอยู่สลากก่อนซื้อและก่อนนำไส้เสมอหากท่านพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าบ่ปลอดภัยหรือบ่ได้มาตรฐานกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเบอร์โทรติดต่อ021-214-013ทันทีมาร่วมมือกันเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของพวกเราทุกๆคนขอบใจ
1: เจ้าท่านผู้ฟังกาแมนแล้วเนาะก็คือทางกรมอาหารและยานั่นเองที่เป็นผู้เบิ่งแย้งดูแลเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนในประเทศลาวของพวกเฮาเนาะที่นำไส้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ต่างๆแล้วก็เครื่องสำอางอาหารที่ปลอดภัยนำเนาะก็คือกรมอาหารและยานั่นเองที่เป็นผู้คุ้มครองความปลอดภัยนี้ถ้าหากบ่มีอย.ก็แมนบ่ควรซื้อมาบริโภคเด็ดขาดและสำคัญอีกก็คือต้องเบิ่งวันเดือนปีหมดอายุแน่แล้วก็สลากของการที่เฮาซื้อสินค้าต่างๆมาใส่นั่นเองเนาะนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังนอกจากที่ท่านจะได้ติดตามเบิ่งแบบที่เพิ่นได้เว้ามาเนาะก็ยังสามารถติดต่อหาเพิ่นได้นั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นเนาะ021-214-013 021-214-013 ท่านสามารถโทรเข้าไปได้ในวันและเวลาราชการเด้อเอาล่ะท่านฟังเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็อย่าลืมเด้อการรักษาอนามัยสามสะอาดเป็นของทุกคนการอนามัยสามสะอาดนั้นบ่ว่าจะเป็นการกินสะอาดดื่มสะอาดและอยู่สะอาดทุกท่านสามารถปฏิบัติกันได้และต้องปฏิบัติเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านและคนที่ท่านหักท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีก็หมดลงแล้วมโนภาพและในสังคมเสียงต้องลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านมีความสุขและมีความปลอดภัยสบายดีวิธีใส่น้ำขี้เถาขี้เถามาจากการดังไฟเห็ดกินเอามาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วปะไว้ให้มันตกตะกอนหลังจากนั้นตักน้ำใสส่วนถึงเอาไปใส่ในอุปกรณ์ที่เก็บน้ำจะเห็ดหายน้ำเป็นด่างลายขึ้นหนอนน้ำก็จะตายและยุงลายตัวแม่จะบ่มาวางไข่ใส่

0: น้ำคือชีวิตขาดน้ำคือขาดลมหายใจ
1: ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาบ่สามารถขาดน้ำได้ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนเฮาหลายควรดื่มน้ำให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะต้องดื่มน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อพยาธิและสารเคมีที่สำคัญควรดื่มน้ำที่ต้มสุกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อพยาธิหรือการเจ็บเป็นเรื่อยๆต้องดื่มน้ำที่สะอาดและถูกรักอนามัย
0: น้ำดื่มน้ำใส้ควรเก็บไว้บนที่สะอาด
1: น้ำดื่มน้ำใส้รักษาไว้ด้วยตนเอง
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: เอาเอ้ยใกล้จะฮอดฤดูฝนแล้วเด้เฮาจะเกี่ยมลงให้ลงนากัน
1: ก็ดีแล้วฝนตกจึงมีน้ําให้ได้เฮ็ดนาแต่ว่ามากับฝากกับฝนก็มีพยาธิมานําได้แถวเป็นต้นมันพยาธิไข่ยุงลายพวกเฮาต้องได้ระวัง
0: ไว้ก็ได้ยินนั่นล่ะมันอันตรายหายแห้งแท้ๆได้เฮา
1: แม่นวะเจ้าได้ยินมาว่าแนวใด
0: เออก็ได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายมักเกิดในฤดูฝนเพราะยุงลายมักไปไข่ใส่กระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่มีน้ำค้างน้ำขังถ้าเป็นพยาธิไข่ยุงแล้วบ่ได้รับการปินปัวที่ถูกต้องและทันเวลาหายเสียชีวิตได
1: ้คันซั่นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซั่นน่ะ
0: ได้ยินเพิ่นว่าบ่ยากง่ายๆเพียงแต่เฮาทำลายบ่อนที่ยุงไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่บ่ได้ใส่อันเด้ให้น้ำฟุ้ยอูแองต่างๆที่เก็บนำไว้ใส้ให้ล้างผัดทู่ทางไหนบ่ให้ไข่ของยุงลายค้างอยู่ทางไหน

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แขนงการโยธาธิการและขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาในแต่ละระยะติดพันกับการปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับเวียกงานของแขนงการไปเคียงคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านพร้อมทั้งยกสูงความเสมอภาพระหว่างหญิงชายปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับนโยบายของพรรครัฐในแต่ละระยะ
2: สู่ส่วนหันหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงเป็นหัวหน่วยกู้ตนเองให้ได้2หัวหน่วยอยู่ในนี้ก็เป็นกองจราจรทางอากาศลาวและกองสนามบินลาวยกระดับศูนย์ฝึกให้เป็นสถาบัน1แห่งหันกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ยุทธภพเป็นกองทะเบียนกลางที่ขึ้นกับกระทรวงและสำเร็จสู่ส่วนให้สำเร็จการปรับปรุงบรรณาธิการระเบียบการเพื่อหันกองเดินทางเป็นหัวหน่วยกู้ตนเองพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านเคียงคู่กับการยกสูงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของแขนงการ
1: ท่านลิตตาคัตติยะไอฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีเพื่อรับใช้แขนงการโยธาธิการและขนส่งไปพร้อมกับการยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาธิการลาวพ้นเด่นแมนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใช้ให้แขนงโยธาธิการและขนส่งจำนวน6ฉบับให้ได้รับการปรับปรุงยกระดับและพัฒนาขึ้นใหม่ค้นคว้าวิจัยการนำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาธิการและขนส่งจากต่างประเทศมาหมุนใช้เข้าในเวียกงานแขนงการโยธาธิการและขนส่งยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวไปพร้อมกับการคุ้มครองสถาปนิกและวิศวกรทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่ลาวไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: แมวแมวมานี่มานี่แมว
4: มันยังห้องเป็นแต่ตกใจแท้ล่ะ
3: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
4: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
3: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
4: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
3: หึ
4: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
3: เว้าหยังอีก
4: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
3: อ้าว
4: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
3: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
5: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม้นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง
3: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
6: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
3: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
6: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือด ปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนใดบริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละเฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือของการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเฮาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เครื่องประดับที่มีค่าคือรอยยิ้มและน้ำใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
1: สบายดีมิทักการที่คิดฮอดเฮ็ดจังทุกท่านบ่ถึงเวลา 9:00 น. หา 10:00 น. รายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงชาติลาว
2: เจ้า
1: วิทยุกระจายเสียงชาติลาวร่วมกับองค์การกระแดงชาติลาวจะทํารายการนี้นํากับเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกระแดงชาติลาวให้สังคมได้รับทราบ
2: แม่นแล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการเคลื่อนไหวการรับบริจาคเลือดเนาะปัญหาเลือดต่างๆและมื้อนี้พิเศษเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ว่าใส่เลือดตัวจริงเพิ่นจะมาให้สัมภาษณ์ในห้องสูงเฮาได้โฆษกสมบาลา
1: แม่นแล้ว
2: เอ้
1: ามื้อนี้ขอถามฟังตึมเนาะ
2: เจ้า
1: จากผู้ที่จะมาร่วมให้สัมภาษณ์สิมาห้องสูงพี่มื้อนี้นะ
2: แม่นแล้ว
1: ก็ได้บรรยากาศ
2: นะมาแต่ทางสนามม้าพุ่นนะ
1: เจ้า
2: ไก่เติบ
1: เอ้าพอแล้วกันมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันอาทิตย์24พฤษภาคม2026
2: เจ้า
1: เวลานี่ก็ไว้ไว้เนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวค่อนๆเดือนพฤษภาค
2: ม
1: แล้ว
2: สิหมดเดือนแล้วเด้
1: แม่นมื้อนี้ก็ขึ้น8คําเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1387พุทธศักราช2569มื้อนี้ก็เตือนก่อนเนาะว่าเรื่องภัยอคีภัยนี่แหละก็เป็นปัญหาที่พวกเขาก็ได้เตือนกันตลอดว่าเรื่องจุดทูบเทียนบูชาตัวอย่าง
2: เจ้า
1: ขอให้เบิ่งกฎกายมันดีเนาะย่านจังหน่อยใหม่คันสารบ้านซองมาเอาบ่ทันเด้
2: แม่นแล้ว
1: เพราะมันสิ้นนี่ซาผู้ทกขาดบ่ได้เนาะดอกไม้ทุบเทียนเด้
2: แม่นแล้วเจ้าซึ่งว่านอกจากที่ว่าจุดธูปแล้วนี่ต้องให้มีสติได้ขอโชคสมบาราบางท่านี่เพิ่นจุดธูปไปแล้วลืมไปลืมคาไปแล้วก็ออกไปเฮือนสินะเฮ็ดหลายปัญหาได้ในการที่ว่าจุดธูปแล้วก็เกิดอคีภัยแบบนี้
1: ถูกต้องเนาะก็ขอเป็นห่วงมื้อนี้ก็ย้ำเตือนนิดนึงเพราะว่ามื้อนี้สิ้น8คำก็ฝากไว้เนาะบางท่านสิเป็นกำลังบูชาบ่จักน
2: ี่แม่นแล้ว
1: หรือว่าบางท่านสิเป็นบูชาในตัวแรงก็ขอให้เบิ่งติดตามกฎกายมันดี
2: เจ้าแล้วก็โดยเฉพาะในระยะนี้ก็แม่นระยะหน้าฝนแล้วเด
1: ้
2: ฝนรู้สึกว่าตกมานี่ 2-3 มื้อแล้วแล้วก็มีฟ้าลมฝนตกนี่ก็อยากให้ระมัดระวังมีสติเนาะโดยเฉพาะในการขับขี
1: ่
2: แล้วก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าอยู่เขตใกล้แม่น้ำลำเซเนาะโดยเฉพาะเขตที่ว่ามีความเสี่ยงภัยพิบัตินี่ก็อยากให้มีสติระมัดระวังเนาะเก็บเอาสิ่งของสำคัญเนาะสิ่งที่ว่าสำคัญนี่ขึ้นไปไว้บนสูงยกง่ายไปไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอย่างกันดีก็แก้เนาะถ้าเกิดแท้มันสิแก้น้ำอันตามหลังบ่ได้เจ้า
1: เจ้าอันนี้ฝากไว้แล้วก็เห็นข่าวแล้วพันว่าก็เห็นภัยธรรมชาติบนน้ำปลาขึ้นปริมาณยังหลงหลายอยู่ทางเสียขวาง
2: บ่า
1: ข่าววังอาทิตย์แล้วนี่ปลาทุกเนาะน้ำปลาไหลสูงแห้งเด้บางบนบางทีก็เอาอย่างบ่ทันคือบนว่าแม่นเท่ๆ
2: แม่นแล้ว
1: เอามื้อนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่มีความหมายเป็นวันตูนคุกหรือว่าวันแหกคุกของท่านผู้นำอย่างมหัศจรรย์สู่เขตที่มันอย่างปลอดภัย
2: เจ้า
1: เนาะและท่านก็สิได้ติดตามวันคืนปฏิกถาวันสำคัญของศาสตร์เฮาอีกวันนึง
2: เจ้าม
1: ีพวกเพิ่นในมื้อนั้นจึงมีพวกเฮาในมื้อนี้แท้ๆได้
2: แม่นแล้วซึ่งว่าแท้โคสกสมรานี่เว้าประวัติย่อๆให้เพิ่นฟังแน่เจ้า
1: เจ้าก็อีก1เหตุการณ์เนาะ66ปีผ่านไปเหตุการณ์ท่านผู้นํา16ท่านตนคุกอย่างมหัศจรรย์ที่คุกพ้นเข็งไปสู่เขตที่มั่นโครงการปฏิวัติอย่างปลอดภัยในจํานวน16ท่านนี่ก็สิท่านและท่านสิฮู้ได้เนาะว่าคุกพ้นเข็งมีจักสั้นทหารยามสารวัตรถือว่าข้าชะตาบ่ได
2: ้หนาแน่นอี
1: หนาแน่นลายสั้นแล้วก็ลายคนย่างเลาะไปเลาะมาอยู่หั่นละทหารเนาะแล้วก็ลายสั้นซ้ําบ่นําดอกไฟกลางคืนนั่นน่ะเป็นกลางเว้นเด
2: ้โอ้จะแบบ
1: เปิ้นเปิดสปอตไลท์
2: สปอตไลท์แบบเห็นแจ้งๆเลยเน
1: า
2: ะ
1: แม่นกลางคืนจะเป็นกลางเว้น
2: เจ้า
1: ถือว่าหนาแน่นนิ่งบ่ได้อยู่ซั่นซะแต่ก็ย้อนความเสียเสียวสลัด
2: เจ้า
1: เนาะก็ย้อนความดุมันขยันเพียรมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเพิ่นก็ได้นำเอาสารวัตรที่ประจำอยู่คุกนะเวียนยามก็ได้กล่อมจิตกล่อมใจเฮ็ดเอาได้ให้สารวัตรกลับคืนกับจิตกับใจฮักท่านผู้นำฮักตะบันเกิดเบิ่งนอน
2: เจ้า
1: เนี่ยก็สามารถย้อนสารวัตรท่านได้ช่วยอีกแห่ง
2: เจ้า
1: เนาะในการเอาท่านผู้นำต้นคุกออกจากคุกคนเข่งนี้เพิ่นก็ปลอมเป็นทหารแล้วเวียนยามย่างออกจากคุกอย่างปลอดภัยบ่มีเสียงปืนแตกบ่มีขาฟันลั่นแทง
2: เจ้า
1: ออกคุกอย่างอัศจรรย์แท้
2: ๆออกแบบอัศจรรย์เลยเนาะแบบ
1: ถ
2: ือว่าเสลียวสลาดแล้วก็พิระอาหารอีหลีได้โฆษกสมบาราเนาะ
1: ในจํานวน16ท่านนี้บางท่านก็สิฮู้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: มีท่านใดแดงโฆษกสมบารา
1: สิ16ท่านนี่ก็มีท่านสุภานุวงศ์ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านพูนสิประเสริฐ ท่านศรีทนกรมดำ
2: เจ้า
1: ท่านสิงคโปร์ศรีโคจุลมณีท่านมื่นสมวิจิตท่านศรีสนะศรีสารท่านมาไขคำพิทูลท่านคำภัยบุพา
2: เจ้า
1: ท่านบัวศรีเจริญสุขท่านมหาสมบูรณ์วงนอบุญธรรมท่านเผ่าพิมจันทร์ท่านคำเพชรพิมพมมวัน
2: เจ้า
1: ท่านภูเขาและก็ท่านมณะวงอีสาน
2: เจ้า
1: ส่วนประธานไก่ส่วนพระวิหารท่านคำไตสิพันดอนเจ้าสุขวงศ์ซะท่านบุญพรมหาไซท่านทิดมวลสาวจันทลาและก็ท่านอื่นๆนะไม่ได้ถอนตัวไปนำการปฏิวัติอยู่ทันที่มันเขตสงแขวงเต้าโฮมนะก่อนที่จะถือกำลังปฏิการฝ่ายขวานี่หวบตัวจับกลุ่มคุ้มขังแล้วก็พวกเขาก็สามารถวางแผนก็คือทั้งท่านผู้นำเขาวางแผนสามารถช่วยท่านผู้นำพวกเขาได
2: ้
1: เนาะโอ้อันนี้ก็เป็นหน้าเงินโง่ได้สาวโลกเงินโง่ได้
2: หน้าเงินโง่อี
1: กก็คือว่าแหละทหารลายกำลังพลสารวัตรยาม
2: มีแบบอันป้องกันแบบเวรยามแบบอันที่ว่าหนาแน่นแต่ว่าก็ยังสามารถออกมาได
1: ้แม่แล้วท่านใดที่ยังบ่เคยไปสัมผัสอยากไปเบิ่งอ่ะนะอย่าลืมเด้อฮอร์มูลเสื้อของท่านผู้นำคุกพลเคงมันสุดโทรมและเพิ่นเฮ็ดใหม่เบิดเลย
2: เฮ็ดใหม่มาแล้ว
1: มันสุดโทรมแล้วเพิ่นก็เฮ็ดใหม่จำลองแต่ละห้องแต่ละท่านห้องท่านใดท่านใดเพิ่นก็เขียนชื่อใส่
2: คนธรรมดาทั่วไปนี่สามารถ
1: ไปเข้าได้พัวพันตาม
2: ไปพัวพันตามอันนั้นเนาะเจ้าสามารถท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมก็สามารถไปได้เนาะเจ้า
1: ได้นึกถึงเหตุการณ์เนาะอีกวันนึง
2: เว้ามาแล้วกันน่ะอัศจรรย
1: ์อัศจรรย์
2: อีหลีเจ้า
1: เอาวันนี้เกี่ยวมาถึงเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมบัดนี้ทุกท่านว่าเรื่องมนุษยธรรมแล้วก็คือว่าแหละเราเฮ็ดเพื่อสังคมเฮ็ดเพื่ออย่างเพื่อมวลมนุษย์ในโลกนี่แหละ
2: แม่แล้วก็คือองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี้ก็แม่นเฮ็ดเวียกมนุษยธรรม
1: มนุษยธรรม
2: ซึ่งว่ามีกระแดงทั้งหมดแม่น192ประเทศ
1: จ้ะ
2: แต่ละประเทศนี่ก็จะมีภาระหน้าที่ที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าการเฮ็ดเวียกนี่ต้องมันอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกันก็คือ7หลักการพื้นฐาน7หลักการพื้นฐานนั้นมีอย่างแน่1แม่นมนุษยธรรมเที่ยงธรรมเป็นกลางเอกราชเอกภาพสมัครใจและควรมีน้ำใจสากลอันนี้มัน7หลักการที่ว่าต้องมีเนาะและก็ผู้ใดที่จะเป็นอาสาสมัครหรือพนักงานกระแดงต้องมี7หลักการนี้ยึดถือ7หลักการนี้เป็นหลักและซึ่งว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเฉพาะองค์การกระแดงชาติลาวนี่ก็มีทั้งหมดเป็น9หน้าเวียก9หน้าเวียกมีหยังดังที่ทิตาวันได้นำเสนอไปแต่ละอาทิตย์นั่นก็คือ1แมนเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นถ้าหากเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่จะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมบ่เนาะอันนี้องค์การกระแดงชาติลาวนี่ก็จะลงไปช่วยเหลือทันทีทันใดแบบฟื้นฟูชีวิตกลายเป็นอยู
1: ่
2: อาจจะระยะ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือน2เดือน3เดือนก็ว่าก็แล้วแต่เงื่อนไขเนาะอันนี้บ่แม่นการทดแทนนะให้เข้าใจง่ายๆเนาะและต่อมาก็คือเวียกงานปลุกระดมคนข่วยบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยอันนี้เป็นเวียกงานที่ว่าหลายท่านในสังคมนี่ให้ความสนใจเนาะอันนี้ก็แม่น1ใน9หน้าเวียกขององค์การกระแดงชาติลาวและ3ก็แม่นเวียกงานส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานอันนี้องค์การกระแดงชาติลาวนี่ก็ได้ให้ความรู้พื้นฐานแล้วก็สนองน้ำดินวิทยเนาะให้ความรู้เรื่องสุขภาพต่างๆก็มีหน่วยงานนี
1: ่
2: ต่อมาก็แม่นเวียกงานปฐมพยาบาลพวกเฮานี่ทางสนองแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอันเวียกงานปฐมพยาบาลนี
1: ่
2: ถ้าว่าท่านใดสนใจก็สามารถเสนอมาที่องค์การกระแดงชาติลาวได
1: ้
2: เพราะว่าเวียกงานปฐมพยาบาลนี่ก็เป็นเวียกงานที่สำคัญต่อมาก็คือเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญหมายเลข1625หรือว่าเสื้อสีมะเกี้ยงหลายๆท่านอาจจะเห็นเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่นี่เกือบขยายไปทั่วประเทศหลายๆคนสุขสมาลา
1: แม่น
2: ๆถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีลูกหลานน้องๆที่ว่าสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนาะก็สามารถติดต่อมาได้ที่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือว่าองค์การกระแดงแขวง
1: เนาะก็มีประเทศเน
2: า
1: ะ
2: แม่นเพราะว่าจะได้ความรู้หลายอย่างแหละตัวนี้ต่อมาก็คือเวียกงานโฆษณาแหละคนข่อยแรงทื่นดังที่ตะวันได้นำเสนอนี้ก็เป็นการโฆษณาแบบสังคมรับรู้แหละว่าองค์การกระแดงชาติลาวนี่เฮ็ดอย่างแดมีกิจกรรมอย่างแดและต่อมาก็คือเวียกงานสร้างสมาชิกอาสาสมัครกระแดงนี่พวกเขาก็ยังมีการสร้างสมาชิกอาสาสมัครกระแดงว่าจะเป็นนี่แหละการสร้างอาสาสมัครว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนี่เอามาแพ็คเครื่องช่วยก็ได้หรือว่าอาสาสมัครเกี่ยวกับการบริจาคเลือดบริการแมนโฆษณานี่เนาะอันนี้เป็นการสร้างอาสาสมัครเนาะต่อมาก็คือเวียกงานสืบเท้าหายาพี่น้องอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญองค์การกระแดงชาติลาวนี่ให้การบริการบ่ได้เสียค่าได
1: ้
2: ถ้าว่าท่านไหนมีพี่มีน้องที่ว่าพัดพากจากกันเนาะสาเหตุมาจากการยุกย้ายทิ้งฐานบ่หรือภัยพิบัติต่างๆเนาะก็สามารถติดต่อมาที่องค์การกระแดงชาติลาวได้ท่านไหนได้ยินตอนนี
1: ้
2: สนใจก็ทักมาถามได้เนาะต่อมาก็เวียกงานที่9เวียกงานสุดท้ายก็คือเวียกงานพัวพันและหัวมือสากลดังที่ทิดาวันได้นำเสนอไปแล้วว่ากระแดงมี192ประเทศและมีการพัวพันหัวมือซึ่งกันและกัน
1: ถูกต้อง
2: บ่ว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติบ่กับกระแดงแห่งชาติต่างๆนี่ก็เข้ามาช่วยได
1: ้
2: แล้วก็บ่ว่าจะเป็นการพัฒนาเวียกงานกระแดงหรือว่าพัฒนาบุคลากร ต่างๆอันนี้ก็แม่น9หน้าเวียกขององค์การกระแดแห่งชาติลาว
1: แม่นแล้ว
2: และมื้อนี้เฮาจะมี2หน้าเวียกขององค์การกระแดแห่งชาติลาวมาเล่าสู่ฟัง
1: เจ้า
2: เนาะนั่นก็คือเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแม่นหยังก็คือเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแม่นการสร้างแผนโครงการเก็บกำข้อมูลและสถิติประชาชนผู้เปรียบพร้อยด้วยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบและจากการสูญเสียจากภัยพิบัติจากภัยพิบัติธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วก็สร้างแผนของงบประมาณจากภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบข้อห้ายจากภัยพิบัติและธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วก็มีการประสานสมทบกับกาแดงแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัตถุอุปกรณ์เครื่องบรรเทาทุกข์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ว่าเปรียบพร้อยด้วยโอกาสและผู้ที่ว่าประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่แหละ
1: ถูกต้องส่วนว่าเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติท่านผู้ฟัง
2: เจ้าม
1: ีหน้าที่นี่สร้างขีดความสามารถเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติให้แก่พนักงาน
2: เจ้า
1: แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครนี้การแดงแต่ศูนย์กลางศูนย์ท้องถิ่น
2: เจ้า
1: การเก็บกำข้อมูลกำหนดจุดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติ
2: เจ้า
1: เพื่อให้มีความพร้อมในการตอบโต้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเก็บกำข้อมูลผลกระทบผลเสียหายเขาได้การฐานข้อมูลข่าวสารคุ้มครองภัยพิบัติของสภากาแดงและชีพผู้แดงสากลเพื่อขอทุนตอบโต้ฉุกเฉินและก็เพื่อการวางแผนของการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นในการตอบโต้ฉุกเฉินและการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติยามนี้แหละนี
2: ่
1: แห้งเป็นห่วงที่สุดโดยเฉพาะเรื่องงานคุ้มครองภัยพิบัติหน้าฝนนี่แหละน
2: ้
1: ำป่าดินเจือนนี่ผู้เจือนตัวอย่างดินสไลด์
2: เจ้า
1: ก็คือเห็นที่ดาวันเบาสุฟังกันแหละหลายปีแล้วเนาะ
2: หลายปีแล้ว
1: เอามาเล่าอีกดูบางเรื่องมีเล็กการกันอยากฟังคือกัน
2: เจ้าในตอนนั้นหันปี2018กับซีเมนช่วงระยะฝนเมื่อนั้นหันอาทิตย์นั้นหันเป็นฝนที่ว่าลินตกลินและมือที่ว่าที่ดาวันเดินทางไปนะจือบุพิตเป็นวันที่30เดือนสิงหา2018เป็นมือที่สุดท้ายของที่ว่าฝนเป็นแบบกำลังเดินทางที่ว่าจะไปมอบเครื่องช่วยเหลืออยู่ที่เมืองเหียมแขวงหัวพันครั้งทำอิฐเลยที่ดาวันตื่นเต้นหลายว่าสิได้ไปแล้วบัดนี้ไปนอนอยู่ที่เชียงขวางนั่นแล้วมื้อนั้นฝนตกเบิดคืนแล้วตื่นเช้ามาก็เตรียมสิเดินทางแต่ว่าขี่ไปตามเส้นทางภูเนาะก็จะที่ดาวันก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังต้องยุดแต่ละจุดนะที่แท้เพิ่นละยุดเบิ่งว่าดินมันจะสไลด์ลงมาบ่อย่างนั้นนะก็บ่ได้คิดหยังทำอิฐแล้วขี่ไปแล้วบัดนี้มีเพิ่นแจ้งมาว่าจะมีทั้งหน้านะเพิ่นจะมีอันมีอันสายไฟบ่สายไฟหรือว่าเสาไฟล้ม
1: เ
2: ออล้ม
1: อ๋อล้ม
2: ก็บ่ได้คือหยังก็ไปจอดจอดบ่ฮอด5นาทีดินก็สไลด์ลงมาโชคดีที่ว่าโชคดีที่ว่าโชเฟอร์รถเพิ่นก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเพิ่นก็บอกให้ย้ายให้ถอยลงมาก่อนน้อยเดี๋ยวคันซ่าไปอีกนิดนึงมันลงเหวเลย
1: ส่วนไปเลยนะ
2: แม่นมีรถต่างๆเครื่องที่จะไปมองข้างหน้ารถทักเนาะเขาเอิ้นเนาะรถทักแล้วรถที่ดาวันนั่นอยู่ทางกลางแล้วมีรถอันที่ว่ากระเจ้ามาน้ำหลังอันอีกคันนึงเป็น3คันที่ว่าติดอยู่ในหันแล้วถอยลงมาก่อนแล้วจุดที่ว่ามันเองแหงหันไปถึกกันท้ายรถทักท้ายรถทักคาบอยู่เหวเลยแล้วรถถ้าว่ารถที่ว่าที่ดาวันนั่งอยู่น่ะคันว่าบ่ย้ายลงมาทางหลังนะและแมนถึง
1: ดิน
2: สไลด์ลงเหวเลยแล้วด้วยความโชคดีมันมีฟุตบาทค่ะโอ้หลังจากนั้นหันเจ้าฮู้บ่ว่าจังได๋ติดอยู่หั่นตั้งแต่ 11:00 นสวยจนฮอด 5:00 นแรงจึงได้ออกจากตัวนั้น
1: โอ้ขอโทษกินข้าวกินน้ําข้าวของน้ําของ
2: ใครแต่ว่าเดินทางพกพาอาหารกันกินไปนําหลังจากที่ว่าดินสไลด์ซะเนาะก็นั่งรอท่าที่ว่าทีมงานขึ้นมาสวยแล้วสุดท้ายมาบ่มีใครสามารถขึ้นมาได
1: ้
2: เพราะว่าดินมันอัดหมดเลยดินอัดหมดแล้วเฮาต้องได้ช่วยตัวเอง
1: เจ้า
2: และกับทีมงานถามว่าสิไปหน้าหรือถอยหลังก็เลยว่าตัดสินใจไปทางหน้าด้วยความโชคดีโอ้ยากจัง5กิโลย่าง5กิโลแล้วปีนเขาเอิ้นว่าดินสไลด์มาแล้วมันเป็นภูนั้นได้ปีนดินนั้นไปประมาณ5จุดด้วยความที่ทั้งจะทั้งย่านทั้งย่านดินลงมาทั้งปีนไปอีกทั้งอันนี้ก็เหวย่างไปประมาณ5กิโลแล้วก็เลยไปเห็นติดอยู่เฮือนชาวบ้านน่ะ3มื
1: ้อ
2: ไฟก็บ่มีมีตัวทากอีกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่า
1: คือย้อนอดีตไปได้ได
2: มาแบบขึ้นมาแล้วก็ว่ารอดมาได้จังไหนเพราะชาวบ้านแถวนั้นก็ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ว่าอันตรายถ้าเกิดเหตุบ่คิดว่าสิรอดแต่ด้วยความนี่แหละเฮาเฮ็ดดี
1: มีสติระมัดระวัง
2: แม่แล้วเฮาเฮ็ดดีแน่ก็จะว่าเครื่องของก็บ่ได้เสียหายได้คนก็บ่ได้บาดเจ็บอีหยังหลายก็จะว่าด้วยความโชคดีเลยที่ว่าบ่มีใครเป็นหยังหั่นนะ
1: 2018ว่าขึ้นไปนี่เหตุการณ์เนาะ
2: เจ้า
1: 8ปีหลังบวกใส่ 2018นี่และยานั้นฝนตกดุเด
2: ้ตกตก
1: นางคนเลี้ยงเจียงกับเขากับน้ำท่วมเด้เป็นบ่อขัวทางงอนสิจื้อได้เนาะ
2: จื้อจื้อจื้อ
1: ว่าคุณสุกสมณะไปสมณะอยู่จีนพุทธ
2: เจ้า
1: และยา2018นั่นนะก็เห็นข่าวอยู่บ้านเฮาป้าโทน้ำงืมขึ้นจนจุขัวหั่นเด
2: ้ช่วงนั้นนัก
1: อีหลี
2: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นึงนี่แหละฝากเตือนผู้ใดที่ว่าเดินทางให้มีสติเนาะโดยเฉพาะในระยะหน้าฝนนี
1: ่แม่น
2: อันบ่แม่นว่าอันนั้นเนาะทางผู้ทางผู้นี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
2: เฮาบ่ฮู้ว่ามันจะสไลด์ลงมาตอนใดเนาะให้สังเกตเบิ่งให้มีสตินํากันเนาะอู้ที่ได้ว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ว่าจื้อบ่ลืมเลยถ้าว่าให้เดินทางในระยะหน้าฝนนี่นี่ก
1: ็
2: ต้องได้ทําใจน
1: ิดนึงมีสตินํากันเนาะโดยเฉพาะทางเหนือเฮาแลเป็นห่วงหลาย
2: แม่น
1: เพราะว่าดินอุ้มน้ําบ่ไหวขึ้นจังซี่แล้วเฮาสิคาดเดาบ่ได้เด้
2: เจ้า
1: บางเทื่อขี่ไปดีๆมันสไลด์ลงจ๊า
2: ด
1: ขึ้นที่ได้วันนี้แหละใครแต่โชคดี
2: โชคดี
1: โชคดีเด้อหั่นน่ะ
2: โชคดีที่สุดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังเจ้า
1: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นเวียกที่พวกเฮาได้ยกมามื้อนี้เวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแล้วก็เวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติสิ่งที่พวกเฮาเป็นห่วงก็คือยามฟ้ายามฝน
2: เจ้า
1: เตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดีเนาะเฮือนใกล้ภูใกล้ผาใกล้แคแม่น้ําลําซีก็ขอให้ยกย้ายบริสุทธิ์บริความปลอดภัยปีกานี้แหละท่านสิจื้อได้เนาะทางเมืองกระสีมันก็สิ
2: จื้อได้จื้อได้เจ้า
1: น้ําปลาดินเตือนลงมาสไลด์มาหน้าดินหน้าเฮือนหน้าชานเฮือนชานบ้านสวนประชาชนคือว่าเต็มไปด้วยขี้ตม
2: แม่น
1: เนาะแล้วที่ชื่อได้ปีกานี่
2: เจ้า
1: ป้าถูกเป็นห่วงหน่อย
2: ก็นี่แหละเริ่มแล้วนี่นะเริ่มแล้วให้กะเขียมเลยนะเนาะให้มีสติเลย
1: มีสติได้มีสติได้
2: เจ้า
1: อันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้ทุกท่านเด้อเฮ็ดจังได๋สิปลอดภัยบ่ให้มีข่าวว่าจุกลูกเจ้าหลานข่อย
2: บ่อยากได้
1: สูญเสียสูญหายจากภัยพิบัติน้ําท่วมน้ําป่าหรือว่าสัตว์สาว่าสิ่งระยะนี้ก็มีสติหั่นแหละเตรียมพร้อมรับมือ
2: แม่น
1: ยกย้ายไปก่อนโลดเนาะเอาแต่หัวทีจังซั่น
2: เอาแต่หัวทีกันไว้ก่อน
1: กันไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ
2: กันไว้ก่อนแก้ถ้าเกิดมาแท้มันสิเอาตําม
1: ัน
2: สิ
1: แก้บ่ทัน
2: แก้บ่ทันน่ะ
1: เอาระยะหน้าจึงมาฟังการเคลื่อนไหวตึมแต่ว่าพวกเขาได้เคลื่อนไหวอยู่ทางใดๆในครอบเขตประเทศ
2: ทั้
1: งนั้นเพื่อนมุสลิมองค์การกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขานี้ได้จากนั้นก็สิได้ฟังการสัมภาษณ์จากท่านนางบุญมี
2: เจ้า
1: ญาดวงจิตนี่ผู้ใช้เลือดตัวจริงมื้อนี้สิให้เพิ่นมาเว้าจากคิดจากใจ
2: เป็นแนวใดเน
1: า
2: ะ
1: เป็นจังได๋ในการได้รับเลือดนี่เพียงพอบ
2: ่ความสําคัญนี่เป็นแนวใดเนาะ
1: เลือดนี่มันสําคัญแนวใดเมื่อเวลาบ่มีเลือดเด้อความรู้สึกเป็นจังได๋
2: เจ้าจะได้มาสอบถามมาเด้อ
1: เพิ่นสิได้เอาแนวคิดหรือว่าจากคิดจากใจคนนี้มาเว้าสู่เป็นการฟังในกรณีบางท่านถือกับครอบครัวหรือว่าพี่น้อง
2: เจ้า
1: ตัวอย่างว่าใช้เลือดประจําคือท่านนางบุญมีนี
2: ่เพิ่นว่าหลังจากอันแล้วรายการนี้เพิ่นสิไปห้องหมออีกนะ
1: เอาเลือด
2: แม่มันจะไปครัวสุขภาพอีก
1: ครัวสุขภาพเอาเลือดอีกที่บ่ต้องการอันนี้ก็ขอบใจล่วงหน้าเด้อท่านนางบุญมีญาดวงจิตผู้ศรัทธาตัวจริงเพิ่นสละเวลามาร่วมรายการอยู่ห้องส่งมื้อนี้สิมาเว้าสู่ฟังเนาะในการรับเลือดแต่ละครั้งเป็นจังได๋ยุ่งยากบ่มีเลือดให้บ่
2: เป็นแนวใด
1: หรือว่ามีบุหรี่มาสิพิเศษบ
2: ่
1: ตัวอย่างก็สิได้ฟังเติมจากรายการเพื่อนมื้อสิถามเจ้าองค์การกระทรวงสาธารณสุขพวกเขานอกจากนั้นสระดาฮู้ตอนท้ายก็สิเว้าสู่ฟังเติมณระยะหน้าฝนแบบนี้เฮ็ดแนวใดป้องกันจังได๋เรื่องพายุบ่เรื่องน้ําฟ้าน้ําฝนต่างๆก็สิเว้าสู่ฟังเติมเนาะรายละเอียดทางรายการเพื่อนมื้อสิถามองค์การกระทรวงสาธารณสุขขอบใจทั้งท่านท่านสุภา
2: ท่าน
1: โคเพลงห้องแถวซ้ําใจเด้อว่าซั่นว่าจะไปบ้านแล้วแม่อยู่ใส่ก็ดีแล้วเนาะบ่ต้องซ้ํา
2: ใจมีประวัติ
1: ผู้บ่าวเอ้าผู้สาวทิมบ่เออยังผู้สาวทิม
2: ใจค่ะห้องแถว
1: ใจค่ะห้องแถวเอาขอบใจเด้อทั้งสุภาขอบใจเก้าท่าน10ท่านที่เบิ่งชมแชร์ให้เด้อแชร์ให้เด้อแชร์ให้หมู่ครูในเฟซในเพจของท่าน
2: เด้อ1แชร์เท่ากับการช่วยเหลือสังคมนํากันเจ้า
1: แม่นแล้วเอาก็สิให้ทีมงานพวกเขาฟังเพลงหนึ่งในโอกาสมื้อนี้วันที่มีความหมายจะขอฝากเพลงเอาบุญคุณผักเนาะบุญคุณผักเพื่อนึกถึงคุณงามความดีของการนําผักรัดนักโคปฏิวัติผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติเพื่อประชาชนในยะตถูกุศาสตร์พอดีมื้อนี้ก็เป็นวันแหกคุกหรือว่าวันต้นคุกของท่านผู้นําม
2: ื้อสําคัญ
1: อีกวันนึงเนาะฝากไว้นี่ให้บุญคุณผัก

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยกะย้านใดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านพอฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การกระจายลาววิทยุกระจายเสียงสาก FM 3.7 MHz แล้วเราถ่ายอีกได้หนึ่งเนาะตอนนี้ทีมงานพวกเขาไปที่เป็นไต้ต้นหับทันนางบุญมีเนาะกำลังชิมมาฮอดบ่
3: แม่แล้วคุณกำลังเดินทางมาเพราะประตูใส
2: ่ประตูใส
3: ่นะแล้วเจ็ดร้อยอีกหนึ่ง
2: สิบวันนางของทรงสัมภาษณ์ความมุสิกคือว่าแล้ว
3: เจ็ดร้อยเขามาฟังการเคลื่อนไหวก็กรุงไก่กระเด็นสาราบันก่อนเนาะก็คือในวันที่18พฤษภาคม2016ที่ผ่านมานี้บริษัทซิวิตัสจำกัดได้มอบเครื่องกอกน้ำล้างมือแบบพกพาแฮปปี้เนาะต่างหน้ามอบโดยทานเมทูบบูทเมทโทบูดแมนเนาะให้แก่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวเนาะก้าวรับโดยท่านเข็มเพชรศรีวรวงศ์หัวหน้าองค์การส่งเสริมสุขภาพชุมชนแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมดแม่น450ชุดรวมมูลค่าทั้งหมดแม่น3,150ดอลลาร์สหรัฐจุดประสงค์การมอบนี้แม่นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอยู่ในชุมชนและโรงเรียนและนอกนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยการป้องกันพยาธิติดต่อต่างๆและก็สั่งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนและก็ประชาชนเครื่องกอกน้ำล้างมือแบบพกพาแฮปปี้นี่เนาะได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและก็ประหยัดน้ำและก็เหมาะสมกับการใช้ในทุกสถานที
2: ่
3: ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการล้างมือที่มีที่ถูกสุขอนามัยได้ง่ายขึ้นเนาะโอกาสนี้นะท่านเข็มเพชรศรีวรวงศ์ได้แสดงความขอบใจมาอย่างสูงยังบริษัทดังกล่าวนี้ที่ได้เห็นความสำคัญของเวียกงานมนุษยธรร
2: ม
3: โดยเฉพาะเป็นการเข้าถึงเรื่องสุขอนามัยและก็พร้อมจะนำเอาเครื่องจำนวนดังกล่าวนี้เป็นมอบให้ถึงเป้าหมายและก็หมุนไซให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็รักษาให้ยืนยงตลอดไปโอ้อันก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องสุขอนามัยนี่แหละเนาะว่าเรื่องการล้างมือนี่ก็สำคัญนะว่าเรื่องสุขภาพเนาะ
2: เจ้านั่นก็เป็นการคันไหวในเรื่องกติกาผ
3: ่
2: านมาเนาะที่ทั้งองค์การกระทรวงสาธารณสุขเขาในเคลื่อนไหว
3: เจ้าแล้วก็ต่อมาก็จะพาไปทางภาคใต้ก็คือแขวงสารวันเจ้า
2: แขวงสารวันบัดนี้
3: เจ้า
2: แขวงสารวันนี้ทั้งองค์การกระแดงแขวงสารวันได้ไปช่วยเหลือประชาทุกข์ให้กับ4ครอบครัวที่ถือประสบภัยไฟไหม้เฮือนอยู่บ้านหนองบัวใหญ่
3: เจ้า
2: บ้านหนองไสเมืองสารวันแล้วก็บ้านพักกูดใหญ่เมืองเหล่างามมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด25คนยิง19คนเครื่องที่นําไปมอบในครั้งนี้ก็มีเครื่องนุ่งห่มสาดผ้าห่มเครื่องป้องกันโควิดเด้เครื่องกองน้ําแล้วก็เกิบลมบนคาชีวิตล่างกิฟ
3: เจ้า
2: การมอบช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งนําพาโดยท่านดาวันพวงจำปาว่าการหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงท่านนางวิไลจวงทัจักห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงโดยมีวิศวกรจากแขนงคนควยแรงทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กระแดงเมืองอำนาจการปกครองบ้านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือในครั้งนี้อันนี้ก็ซุ่มเซยเนาะโดยเฉพาะในเวียกงานการช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ย้อนเหตุการณ์นี่แหละไฟใหม่เฮือนใช่คือบ่ยังมันเกิด
3: แม่น
2: คือว่าละโจรขึ้นเฮือนซิบเซยบ่ทันเดือนไฟใหม่แท้ๆ
3: แม่นแล้วเนาะเพราะว่าหาเงินมาทั้งชีวิตทุกเฮือนงามๆอยู่ แต่ว่ามาพาดก็คือไฟไหม้ก็อันนี้ก็น่าเห็นใจเนาะ
2: เห็นใจได้ทุกคน
3: ฉะนั้นต้องมีสติระมัดระวังตัวเนาะก่อนจะออกเหือนี่ให้ทอดปักเสียบแล้วก็ให้กวดเบิ่งนี่แหละสายฟืนสายไฟนะคุณสุขสมบัติแล้วก็มอดฟืนมอดไฟแล้วก็โดยเฉพาะแม่นอันเสียบโทรศัพท์นี่นะเสียบโทรศัพท์บางท่านี่มักง่ายได้ถอดเอาแต่โทรศัพท์แต่ว่าปักอันก็เอิ้นว่าอย่างก็สายสานนี่ยังคาอยู่ปักเสียบอันนี้ก็อันตรายเน
2: า
3: ะ
2: อันตราย
3: ก็เห็นอยู่น้ำคาวหลายๆเนาะบางเทื่อก็ระเบิดได้หัวสากระเบิดบอหรือว่าพาวเวอร์แบงค์นี่จะแม่น
2: อย่าเบิ่งข้ามเนาะเรื่องน้อยๆถ้ามันเกิดมากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทุกท่าน
3: เจ้า
2: เอ้าก็ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่มาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระทรวงสาธารณสุขเนาะในเดือนพฤษภาคมนี่ก็ยังอีกอาทิตย์เดียว
3: อาทิตย์เดียวอาทิตย์หน้าแม่นวันที่31
2: อ๋อมืดเดือนได้เป็นบ่มื้อเดียวนึงเนาะ
3: มืดเดียว
2: เออมืดเดียวทุกท่าน
3: พวกเขาจัดรายการมานี่ฮอดกับฮอด3ปีแล้วบ่โคสกสมรา
2: แม่นแล้ว
3: 2024 25 26
2: แม่นแล้ว3ปีแล้วเด้มืดเดียวนึงเนาะ
3: บ่ได้เท่าเด้อหน้าตายังคือเก่า
2: เออก็บ่อยากเข้าแล้วคือบ่เว้าแล้วคํานึงก็เท่า
3: สองคําก็ยังคงเท่า
2: เนาะ
3: อันนี้แม่สุขภาพที่ดีนี
2: ่
3: ถึงว่าอายุสิหลายก็ยาแต่ว่าการรักษาสุขภาพนี่บางคนนี่หา60แล้วตัวยาท่านบุญมีนี
2: ่เออน่ายังซ้อใส่
3: น่ายังซ้อใส่เลยเพิ่นรักษาสุขภาพ
2: ถูกต้อง
3: อันทั้งนุ่มแล้วก็ยังสุขภาพดีอีกได
2: ้ก็ยอดรับบริจาคเลือดแล้ววะ
3: แม่น
2: เอ้าแล้วว่าบริจาคเลือดได้ขอจังหน้า
3: ถามเพิ่นมื้อนั้นนี่58ครั้งบ่ค่ะพาจิบ
2: ่61แล้วเลยมื
3: ้อ61แล้วเน
2: าะลงเฟซอันมื้อ61
3: อ๋อแสดงว่าตอน58มันเอาเพิ่นมาสัมภาษณ์ทั้ง2ปีก่อนนี
2: ่เจ้าเห็นไปลงเฟซอันล่าสุดนี่61ครั้ง
3: เดี๋ยวนี้ก็อยากเห็นอันหน้าตาเนาะน้องสาวที่ว่าเพิ่นใส่เลือดตัวจริงนี่เพิ่นใกล้จะมาฮอดแล้วนี
2: ่เอ้าในเดือนนี้เจ้าในเดือนนี้คือว่าเลยสิเบิ่นแล้วเนาะจากแต่เดือนที่1มานี่ก็วันกรรมกรสากลนี่
3: แ
2: ม
3: ่น
2: จักวันแล้วก็วันที่18ผ่านมานี่ก็วันพาวงปิดล่องของกองวันที่2ที่แขวงเสียงขวางอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ได้แล้วที่จื้อได้เนาะถือว่าพาวงปิดล่องของศัตรู
3: เจ้า
2: คือเพิ่นเว้าหั่นแหละนําพาประชาชนย่างผ่านป่าผ่านดงจากของอาหินเอออันนี้ก็ปลอดภัยก็ย้อนอย่างความบ่สงบในระยะเวลานั้น
3: เจ้า
2: ศัตรูมูมานนั่นแหละเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาทําลายยึดครอง
3: เจ้า
2: จีกสัญญาสแนลสัญญาเวียงจันทน์ต่างๆคือเพิ่นว่าหั่นแหละเน
3: า
2: ะถือว่าน้ํามึกบ่ทันแห้งนะเข้าหมายว่าเฮ็ดแนวใหม่ตลอดได้ทุกท่าน
3: เจ้า
2: เนาะอันนี้เนี่ยย้อนก็ชมเชยทั้งนักปฏิวัติทั้งกําลังป้องกันชาติก็คือทั้งกองทัพประชาชนลาวในเวลานั้นได้มีการทดสอบปลดปล่อยถือว่า67ปีผ่านไปเนาะ18พฤษภาคม1959ถือว่าอีก1เหตุการณ์ประวัติศาสตร
3: ์
2: และกับมื้อนี้วันที่24พฤษภาคมก็แม่นวันแหกคุกของท่านผู้นําอย่างวัชจันทร์และก็31พฤษภาคมวันงดยาสูบโรคอีกเด
3: ้วันงดยาสูบโรค
2: อาทิตย์หน้านี่วันงดยาสูบโรคผู้ใดเซาสูบยาได้ก็ดีเงินก็ประหยัดสุขภาพก็แข็งแรงเนาะ
3: เจ้า
2: เอ้า
3: เดี๋ยวน้องสาวเพิ่นมาฮอดแล้วนี่เพิ่นกําลังส่งหาว่าอยู่ที่สตูดิโอเดี๋ยวข
2: ออ๋อตอนนี้ทั้งน้องสาวเพิ่นมาฮอดเนาะเพิ่นยังบ่ฮู้สถานที่บ่นี
3: ่พอส่งแผนที่เพิ่นแล้ว
2: อ๋อเจ้า
3: เพิ่นไปข้างหน้า
2: เอ้าทั้งก็รอท่าเนาะทั้งน้องสาวบุญมีญาดวงจิตนี
3: ่เจ้า
2: สิเว้าสิฟังสารดาฮู้บัดนี้สารดาฮู้และเนี่ยยามฝนแบบนี้นอกจากจะมีฝนตกฟ้าลมแฮงแล้วยังมีลมพายุพาดได้ท่านผู้ฟังเนาะฟ้าพาดได
3: ้เจ้า
2: ซึ่งเป็นการปลดปล่อยความจุไฟฟ้าในอากาศนะที่ทางวิทยาศาสตร์เพิ่นวิเคราะห์วิจัยออกมานั่นแหละที่เกิดร่วมกับปรากฏการณ์อื่นๆอันนี้ส่งผลต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเฮาก็จะได้ยินข่าวแม่นบ่ล่ะท่านจะยินข่าวตลอดเนาะผ่านมาว่าฟ้าผ่าเด้ก่อนนั้นได้มีฟ้าผ่าบ่อยู่ทางไหนทางแขวง
3: ได้ยินว่าอยู
2: ่3คนนั่นเอง
3: 3คนแม่นแล้ว
2: เออเหลือแต่ผู้น้อยรอดผู้เดียว
3: แม่นๆแล้วก็ได้ยินว่าอยู่ใส่อีกก็แล้วมีอันควายตายล่ะ
2: ควายตายฟ้าผ่าอีกเนาะ
3: แม่น
2: นี่ฉะนั้นเพิ่นว่าเพื่อหาวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่านี้ท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนี่บางคนบอกโอ้ยอยู่บ่งโล่งๆปลอดภัยแม่นวะเอ้าอย่าได้ทุกท่านเฮ้ยบ่ปลอดภัยได้อยู่กลางแจ้งก็ได้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่นี่ก็อันตรายเสาไฟป้ายโฆษณานี่เมื่อเกิดลมฟ้าลมฝนตกถ้าจําเป็นให้นั่งย่องย่อเพิ่นบอกเนาะย่อตัวลงให้มันต่ําที่สุดติดกับพื้นให้หลายที่สุดเด
3: ้
2: อบางคนไปยืนโอ้อยู่กลางแจ้งก็สิเป็นหยังมันบ่อันนี้เสี่ยงที่สุด
3: เสี่ยงแน่
2: ที่สายไฟสายฟ้าพามันสิลงอ่ะนะ
3: เฮาบ่ฮู้ดอกว่าอันเฮาจะอยู่แบบอันนั้นน่ะความหมายว่าเฮาป้องกันไว้ดีกว่าบางคนว่าอันล้มโทรศัพท์บ
2: ่
3: อันลิ้นโทรศัพท์ล้มโทรศัพท์บ่อันนี้ก็เป็นอันตรายคือกัน
2: นะยาเนาะแล้วก็เข้าไปรีอยู่ภายในตึกก็บ่ดีคือกันทุกท่านหรือว่าอาคารที่ติดตั้งสายดินหรือบ่ควรใช้อุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์เด้อ
3: แม่น
2: เนาะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพราะมันเป็นกระแส
3: แม่นแล้ว
2: กระแสไฟฟ้านําจากอันนั้นสักฟ้าผ่านี้อะไร อันเครื่องไฟฟ้าได้ท่านผู้ฟัง
3: ก็อันถิ่นอันระยะหน้าฝนแบบนี้แหละเวลาอันเกิดฝนตกพวกอย่างนี
2: ้
3: ไฟจะดับ
2: ถูกต้อง
3: เห็นหลายคนจมนะจมว่าโอ้เป็นอย่างอันคือดับโดนแท่นแนวนั้นแนวนี้อ่ะนะคุณโซสมลา
2: เจ้าเนาะอีกนึงกับแม่นี่และกรณีอยู่ในรถบัดนี้
3: เจ้า
2: ให้ปิดแวนรถทุกบานเด้อเพิ่นว่าแล้วก็บ่ควรออกจากรถเด็ดขาดนี่ก็เป็นอีกสถานะฮู้ใกล้ตัวเนาะขอฝากไว้เตือนไว้เป็นเรื่องการน้องทุกท่านนั่นแหละที่ผมมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมองค์การกระเด็งซ่านเราของพวกเขาเนาะตอนนี้ทั้งน้องสาวบุญมีญาดวงจิตนี่ผู้ใส่เลือดตัวจริงเนาะเพิ่นก็มาคอนทองทรงแล้วเนาะดังนั้นก็รอท่าน้องทีมงานของพวกเขาแล้วขอเชิญทั้งน้องสาวมาเลยเนาะน้องสาวมาเลยตอนน
3: ี้เพราะเวลาใกล้สิหมดแล
2: ้
3: ว
2: ใกล้สิหมดแล้วจะไปสัมภาษณ์นี่สิบ่แล้วทันได้เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าสบายดี
2: เพิ่นมาเล่นกําลังนั่งย่างมาห้องทรงของพวกเขาแหละติดกล้องนิดนึงเนาะกล้องอยู่ทางเฟซบุ๊ก
3: รบกวนเวลาน้องสาวเนาะเจ้า
2: ครับสบายดีเนาะบุญมียาดวงจิตผู้ใส่เลือดตัวจริงนี้ก็อยากให้เว้าสู่ฟังเด้เนาะเพราะรายการนี้ก็คือเว้าแหละพวกเฮาเป็นรายการเพื่อสังคมช่วยสังคมนี่ฉะนั้นก็อยากให้ทั้งบุญมีนี้เว้าสู่ฟังตื้มว่าโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยเป็นอย่างจึงต้องมาหับเลือด
3: แม่น
2: อย่างหีบด่วน
4: ผ่านมาก็คือผ่านมาแต่น้อยจนใหญ่เนาะอันบุญมีจะบ่เคยใส่ตอนช่วงอันแต่น้อยเนาะแล้วหามาได้ใส่ช่วงที่ว่า10ปลายปีขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเจ็บกระทันหันแล้วพ่อแม่พาไปหมอแข็งอุดมไซเพราะว่าตอนนั้นบ้านเกิดก็อยู่แข็งพงศรีพุ่นเดชเมืองขัวแข็งพงศรีแม่น
2: เหลือสุดเนาะ
4: แม่น
2: เริ่มใส่เลือดมา10ปลายปีนี่หมดตอนอายุ10ปลายปี
4: เริ่มอายุได้ใส่ช่วงอ่ะ10ปลายปีขึ้นไป
2: จักปีได้ใส่มานี่เลือดนี
4: ่ก็หลายปีเติบแล้วก็20กว่าปีละ
2: 20กว่าปีแล้ว
3: ปีแล้วมัน
2: ใส่เลือดน่ะ
4: แม่นเพราะว่าเริ่มได้ใส่ช่วงอายุ10ปลายปี17 18ปี
3: ใส่ทุกเดือนบ่เลือดจังได
4: ๋ทุกๆ4-5เดือนจ้ะน้องจะได้ใส่เทื่อนึง
2: แม่นเนาะ4-5เดือนได้ใส่เทื่อนึง
4: แม่น
2: โอ้ยังใครเนาะบางคนนี่ทิศ1 2ทิศได้ใส่เนาะ
4: อ
2: ันนี้ได้5เดือน4-5เดือนได้ใส่เทื่อนึงเนาะดังนั้นในนาทีที่มันวิกฤตรถหาเลือดพันมานี่เป็นได้ไหนพ่อบอกตัวอย่างว่าโอ้สิไปเอาเลือดหรือว่าบุญมีชิ้นที่พิเศษแล้วบ่แล้วจังได๋ในเลือดประจําบ
4: ่บ่อันที่หลักๆก็คือจะเวลาต้องได้ใส่เนาะแบบกระทันหันสินะต้องแบบมาขอไว้แบบช่วงที่เจอวิกฤตแบบเลือดบ่มีบ่หรือว่าบ่มีคนบริจาคแบบขาดเลือดขาดแขนนะก็มาขอเลือดไว้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จึงได้เลือด
2: จองไว้ซะซะ
4: แม่นก็คล้ายๆคือแบบมันเขียนใบกับทันหมอแล้วก็มายืนไว้ขอเลือดรอทานเลือดอย่างประมาณนี้
3: เคยมีบ่แบบว่าในระยะที่มาขอแล้วเลือดขาด
4: มีก็เจอเหตุการณ์นี้3-4เทื่อแล้วแม่น
2: ผมรู้สึกเป็น
4: แล้วก็ต้องได้ซอกพี่น้องอย่างมาออกให้ประมาณน
2: ี้เวลานั้นได้ยินว่าท่านหมอว่าโอ้บ่มีเอ้ยเลือดบ่มีเด้อเป็นจังได๋เวลานั้นความรู้สึก
4: ก็ความรู้สึกก็แบบแบบกะฮ้อนโหนแหละว่าจะไปหาเลือดอยู่ใส่แม่นก็มีความ
2: กังวลเน
4: า
2: ะ
4: แม่นก็กังวลเพราะว่าถ้าเลือดแบบต่ำเกินไปอย่างประมาณนี้นะเฮาก็จะแบบมีไข้อย่างขึ้นสูงอย่างประมาณนี
2: ้มีบ่ผ่านมาว่าเลือดบ่ทันแล้วเป็นวินล้มเมื่อยเพียนี่มีบ่
4: ก็มีแบบ
2: มีเนาะ
4: เมื่อยเป็นไข้อย่างประมาณนี้แม่น
2: บ่ได้ไข้สลบติ
4: บ่ยังบ่ถึงขนาด
2: บาดนี้กรณีว่าเลือดมาแล้วอ้าวบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้เลือดมาแล้วความรู้สึกเป็นจังได๋เวลานั้นต่างกันบ
4: ่ก็ดีใจหลายเพราะว่าเฮาก็มีเวียกเฮ็ดงานทําอย่างประมาณนี้แม่นได้ใส่ก็ดีใจอย่างประมาณนี
2: ้
4: ใส่แล้วแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกต่ออย่างประมาณนี
3: ้เจ้าแล้วอันก่อนที่ว่ายังบ่ทันได้ใส่เลือดแล้วหลังจากที่ว่ามาใส่เลือดนี่รู้สึกว่าเลือดมีความสําคัญขึ้นแนวใดบ่
4: ก็มีความสําคัญหลายก็เวลาที่เฮาบ่ได้ใส่เนาะหรือว่าเลือดเฮาตกดุลๆอย่างประมาณนี
3: ้
4: แล้วรอทาเลือดอย่างประมาณนี้นะเอ้ยมันก็จะเมื่อยหลังจากได้รับเลือดแล้วก็มันก็จะมีแห้งขึ้นแล้วก็แม่นสดชื่นสดใสขึ้น
3: เลือดสวยชีวิตเนาะให้กลับมาแข็งแรงที่เก่า
2: เจ้าก็คือบางคนบ่แล้วนะมาบริจาคเลือดนี่ก็ย้อนอยากทําบุญแน
4: ่
2: บางท่านก็ว่าอยากเฮ็ดวันเกิดตนเองก็มาบริจาคเลือดเนาะก็คือแล้วมาสูญเลือดก็เจาะแขนใส่เลือดแล้วแหละเนาะ
3: เจ้า
4: ให้ความรู้สึกน้องก็คือกันถ้าแบบ ตัวเองบ่ได้เลือดจางสินะถ้าเลือดหลายคือคนอื่นก็จะมาใส่คือกัน
2: จ้าก็จะมาบริจาคกันบ่
4: ก็อย่าม
2: าเฮ็ดบุญเนาะอย่ามาเฮ็ดบุญซะซะ
3: เจ้าละว่าสิถามอีกก็คือแล้วในขั้นตอนในการมาเอาเลือดนี้หลายคนได้ยินหลายคนในสังคมว่าว่ามีการซื้อขายเลือดเนาะอันนี้อยากให้น้องเว้าให้ฟังแน่ว่าน้องได้มาเอาเลือดนี่มีขั้นตอนขึ้นได้ใดแน่
4: ก็คือหลักๆเนาะก็คือจะเข้าไปหาหมอหาหมอที่ว่าเบิ่งน้องขุดประจำฮะนะจะให้เพิ่นแบบเขียนใบขอเลือดให้ขอเลือดให้แล้วก็จะพัวพันเพราะว่าจะมีแบบอายหลานพ่อเนาะเพิ่นเฮ็ดยูนิอยู่แล้วสินะและจะปรึกษาเพิ่นนะว่าต้องเอาไปจังใดอย่างประมาณนี้ตอนแรกๆที่บ่ฮู้นะแม่แล้วเพิ่นก็แนะนำว่าให้ไปหาท่านหมอแล้วก็ให้ท่านหมอเขียนใบขอเลือดให้แล้วก็มายืนไว้อย่างประมาณนี
2: ้
4: แม่แล้วหลายเทื่อแล้วอ้ายเพิ่นก็บอกว่าเลือดขาดแขนเด้ออย่างประมาณนี้แม่ต้องได้รอไปตามคิวตามขั้นตอนของแต่ละคนมาซ้ามาไวแม่น
3: ก็แสดงว่าหมอเพิ่นก็ให้คำแนะนำเนาะให้คำแนะนำแต่ละขั้นตอน
4: แม่น
3: เนาะแล้วก็การที่ว่าเสียค่าธรรมเนียมเลือดกับบ่ได้เสียหลายเป็นบ่
4: แม่นแม่น
2: เจ้าบางท่านว่าที่ฟังรายการน้องบ่ฮู้ว่าเลือดที่ไม่ใช่บุญมีแต่ละครั้งนี้ท่านใดเนาะบางท่านก็อยากพูดได้เนาะโอ้มันไปช่วยผู้ใดนี่แหละความรู้สึก
3: นี่แหละ
2: บุญมีอยากฝากนั่นแหละอยากว่านั่นแหละเติมตัวอย่างว่าผู้ที่ได้เอาเลือดของบุญมีนี่แหละเนาะเขาก็เคยเห็นหน้าได้เนาะ
4: แม่แม่แม่เป็นคนที่แบบเคยเห็นหน้ากัน
2: เป็นเลือดผู้ใดเนาะท่านใดเนาะมาช่วยเฮานี่นะสิ
4: ใจอยากขอบใจเนาะคนใดที่แบบเอาเลือดออกให้แบบคนเจ็บคนป่วยอย่างประมาณนี้แม่ก็ถือว่าขอบใจหลายๆเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนึงที่แบบช่วยชีวิตเฮาได้แม่
3: เจ้า
2: แล้วคิดว่าเลือดนี่สําคัญบ่บุญมีสําหรับน้องเด
4: ้สําหรับน้องว่
2: า
4: สําคัญหลายคือบุญมีพัดเป็นคนแบบใส่เลือดแบบล้างพิเศษอีกซี่นะแม่นถ้าช่วงใดคือช่วงโควิดมีตัดอีหยังนําเข้าบ่ได้เนาะมีตัดนําเข้าบ่ได้บุญมีก็ต้องได้ไปซอกสายกล่องอีหยังมาใส
2: ่
4: เพราะว่าใส่เลือดแบบอันนั้นตอนยังน้อยเคยใส่แล้วบัดนี้หลังจากโควิดอีหยังนี่แหละแล
2: ้
4: วบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋แล้วมาใส่แล้วมีอาการแบบซอกอย่างสินะแล้วเพิ่นละหมอก็บอกว่าเจ้าได้ใส่เลือดพิเศษที่เป็นเลือดล้างอย่างอะไรขาดเม็ดเลือดขาวเม็ดอย่างออกทุกอย่างมันก็เลยมันยากกับบุญมีตัวนี้แหละที่แบบจากที่ผ่านมาใส่เลือดปกติก็ได้นะแล้ววันนี้หลังๆมาก็คือแบบต้องแบบเป็นเลือดพิเศษ
3: อีกเลือดพิเศษอีก
4: แม่น
2: มีเลือดพิเศษอีกเนาะ
4: แม่นเป็นเลือดล้างบ่ที่ว่าสับที่ว่าท่านหมอเพิ่นเว้าค่ะนะ
2: โอ้เห็นบ่สําคัญหลายเนาะ
4: แม่น
2: บ่มีก็คือเว้าแหละค่าเลือดค่าใจแม่นแท้แน่แ
4: ม่น
2: ช่วยชีวิตได้มีเลือดมาช่วยเฮานี่ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายสุขภาพกลับคืนมาได้
3: กรณีบุญมีนี่ยัง 4-5 เดือนถึงได้ใส่ทีนึง
2: ยังโชคดี
3: เลยบางกรณีใส่ทุกเดือน
2: ทุกเดือนหรือว่าทุกอาทิตย์เนาะบางคนเน
4: า
2: ะ
4: ใส่อยู่แล้วสิเนาะมาเจออีหยังน้องๆเพิ่นอยู่บนหน้าเลือดสูดเลือดอีหยังเน
2: า
4: ะเพิ่นก็มีเว้าให้ฟังอยู่แบบบางคนทันดีแล้วน้องหั่นอย่างแบบ 4-5 เดือนใส่เทื่อนึงค่ะบางคนหั่นอาทิตย์นึง2เดือนนึงอย่างประมาณนี้ได้ใส่
2: เพราะว่าพ่อเฮาก็มาได้สัมภาษณ์กันมาปู่มหาเลือดนี่แหละทั้งน้องสาวอยู่ทั้งเมืองสถานีเนาะดนติวดันสร้างนี่
3: แม่นๆเคยมา
2: อันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์กับมหาเลือดทุกเดือนนั่นก็ได้โอ้ย
3: เนาะหลายท่านนี่ถามว่าบริจาคเลือดมาแล้วเอาไปใส
2: ่
3: นี่แหละผู้ที่ว่าใส่ทุกเดือนใส่ทุกอาทิตย์น่ะใส่ทุกๆ3เดือนก็
2: ม
3: ีเลือดนี่ปกตินี่เอามานี่อายุมันจะมี35วันแต่ว่ามันบ่หมดมันบ่ฮอดนั่นบ่ฮอด1นาที2นาที
4: คือน้องนี่ก็4-5เดือนนี่ก็ยังบ่ตายตัวได้มันแล้วแต่ช่วงที่แบบเฮาใช้แบบพลังงานหลายบ่หรือว่าอีหยังหลายสินะแล้วมันจะแบบบางทีก็3เดือนบางทีก็4เดือนบางทีก็5เดือนประมาณนี้แม่น
2: เดี๋ยวนี้นี่บุญมีอยู่นครหลวงแล้วบ่หรือว่าอยู่กรุงศรีพุ่น
4: เด้อ่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่นครหลวงเบิดแล้ว
2: โอ้ไคเนาะก็คิดว่ากลับเมืองพงศาลีกลับเมืองอุดมไซอีกโอ้ให้ยุ่งยาก
3: ให้สิยุ่งยากเน
4: า
3: ะ
4: ได้ย้ายมาก็ย้อนเฮาเป็นจังซี่แหละแล้วพ่อแม่อยากให้มาอยู่แบบบนใหญ่นะ
3: บนใหญ
4: ่อยู่ใกล้มือหมออย่าง
2: ก่อนหน้านี้นี่อยู่พุ่นนี่ก็ได้รับเลือดบ่หรือบ่ได้มารับอยู่เวียงจังซี
4: ่ก่อนที่ว่าอยู่บ้านเกิดอย่างนั้นบุญมีจะ
2: บ่ได้
4: ร
2: ับ
4: แม่นหลังจากแบบมีอาการเจ็บหนักต้องผ่าตัดด่วนอย่างประมาณนี้นะแม่นแล้วก็บัดนั้นก็บ่ฮู้ผิดพลาดมาใดแล้วก็เริ่มได้ใส่มาเลยแล้วบัดนั้นก็มากวดมาเช็คสุขภาพทุกเดือนแล้วหมอก็ว่ามีเลือดจางอย่างนี
2: ้
4: แม่น
3: อันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้บุญมีแหละเนาะให้สุขภาพแข็งแรง
2: เอา
3: เจ้า
2: อ้อตอนท้ายเวลาแล้วก็ทําการสิเบิดแล้วบุญมีแนะนํามาเป็นผู้มารับเลือดตัวจริงอยากเชิญชวนสังคมเนาะได้บางท่านบ่เคยบริจาคเลือดจักเทื่อเนาะมีแต่ฟังผู้อื่นเนาะแต่บ่เคยบริจาคซ้ําบ่นําโจมตี
3: โจมตีอีก
2: นี่แหละบุญมีแนะนําผู้มารับเลือดก็คือผู
3: ้ใส่เลือดตัวจริง
2: อยากฝากถึงสังคมท่านผู้ฟังเนาะได้ตื้มให้หันมาบริจาคเลือดให้เพียงพอเด้อเจ้า
4: ก็อยากฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะอ้ายไอ้น้องที่แบบ สุขภาพแข็งแรงที่แบบมีความพร้อมในการให้เลือดได้ก็อยากให้มาบริจาคเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเจ็บคนป่วยอย่างหลายขึ้นแล้วก็โรคที่เป็นเลือดจางฮะนะบ่ว่าไผก็สามารถแบบเกิดขึ้นได้อย่างประมาณนี้แม่นหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆก็อยากให้อันแม่นพ่อแม่ประชาชนมาช่วยกันบริจาคเลือด
3: เจ้า
4: เพื่อคนเจ็บต่อชีวิตให้คนเจ็บฮะแหละ
3: เจ้า
4: เ
2: จ้า
3: ก็ถือว่าเลือดอันนี้ท่านใดที่ฮับฟังอยู่ตอนนี้ผู้ที่ว่าเคยบริจาคเลือดนี
2: ่
3: บ่แน่ใจว่าอาจจะเคยได้บุญมีเคยได้ใส่เลือด
2: คนนี้ได้ใส่เลือดบริจาคเนาะบ่เคยฟังในตอนนี้
4: ก็น่าจะได้ใส่แหละ
2: เจ้าว่าท่านใดเน
4: า
2: ะ
4: ใส่มาหลายปีเติบแล้ว
3: อยากเห็นหน้าอยู่เนาะเป็นผู้ใดเนาะเสียชีวิตเฮาไป
2: ก็คือบ่แหละ

0: คือ
1: แม
0: น
1: แล้
0: ไอ้
1: ว
0: บุญมิตรอะไรยังว่าเดียวว่าถ้าแข็งแห้งกันอ่ะ
2: แมนอ
0: ยากว่าบริจาคเลือด
1: แมนเพราะซึ่งในซึ่ง
0: อยากบริจาคเลือดช่วยชีวิตผู้อื่นคือผู้อื่นช่วยเฮาตอนนี
2: ้
0: เนาะกลับขึ้นไปได้เนาะ
2: ช่วยบ่ได้เพราะว่าตัวเอง
0: ถ้ากลับขึ้นไปได้เนาะห่างไกลแข็งแห้งอยากมาบริจาคเลือด
1: ฉะนั้นผู้ใดแข็งแห้งในตอนนี้ค่ะฟังอยู่ในตอนนี้ก็ไปบริจาคได้เน
2: า
1: ะ
2: จ้าร่วมใจกันไปบริจาคหลายๆเพื่อช่วยแบบมนุษย์นำกัน
0: เนาะก็ต้องขอบใจบุญมิตรหลายๆเ
1: ด
0: ้อที่ได้ชะลาเวลามีค่ามาเราประสบการณ์เราชีวิตนี่แหละในการใช้เลือดตัวจริงสังคมท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะเฮากะสิฮ่วมกิจกรรมเลยเนาะทำเป็นเวลาพอเนาะกิจกรรมเลยนี่เช้าเวลาบ่ได้แล้วก็สิได้พร้อมกันจากลาทางบุญมิตรเด
1: ้กิจกรรมเฮาก็ง่ายๆเนาะเฮาก็มีถุงผ้าตัวนี้คำถามก็มีอยู่ว่าองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวมีจักหน้าเวียกให้ยกมา1หรือ2น่ะหน้าเวียกก็ได้องค์การกระเด็งแห่งชาติลาวมีทั้งหมดจักหน้าเวียกยกตัวอย่างมา1หรือ2หน้าเวียกก็ได
0: ้ผ่านโทรศัพท์ก็ได้เนาะ0305787202
1: ครับ
0: ผ่านเพจของพวกเขาผู้ใดรู้คําตอบแล้วก็ส่งปาไว้เพจก็ได้เด้อเนาะขอบใจทั้งนั้นคําพรสี
1: ได้ถุงผ้างามๆนี่เด้อ
0: ส่วนเพลงห้องแถวซ้ําใจได้แล้วบ่ครับได้บ่
1: สิได้ยกมีบ่
0: ครับมีหรือบ่มีเนาะบอกเพิ่นแล้ว
1: ท่านบ่มีจะสิซอกไว้แล้วยกไปทิศหน้า
0: โอ้มีซ้ําใจในห้องแถวเพิ่นว่า
1: พอมาก็จัดให
0: ้จักหน่อยเนาะพอรถถ่าลดถ่าด้วยการตอบคําถามจากสังคมได
1: ้สบายดีคําพร
0: อย่าลืมมีท่านใดฟังรายการในตอนนี้อยากร่วมกิจกรรม78ท่านทั้งเพจ Facebook เด้หรือว่าโทรศัพท์เด้อ0305787052
1: เจ้าน
0: ะ
1: องค์การกระเด็งแห่งชาติลาวมีจักหน้าเวียกยกตัวอย่างมา1หน้าเวียกก็ได
0: ้
1: ที่เฮาได้เว้าไปเนาะมีหยังก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บ่บริจาคเลือดเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเอ้าท่านใดที่มีคําตอบในหัวแล้วในจิตใจแล้วก็อย่าลืมเด้อผ่านเพจก็ได้นี่ส่งมาโหลด
1: แต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันเนาะท่านไหนที่ว่าเข้ามารับชมในรายการพวกเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ1แชร์ของทางคือการช่วยเหลือสังคมนํากันเจ้าเพราะว่าเอาข้อมูลดีๆเนาะเกี่ยวกับเวียกงานกระแดงนี้นําเสนอไปให้สังคมได้รับรู้ว่าโอกาสกระแดงแห่งชาติลาวนี่เฮ็ดจังได
0: ๋แม่นแล้ว
1: เจ้า
0: เอาถ้าบ่มีนี่สิยกยอดของรางวัลไปไว้ที่หน้าต่อได้เน
1: า
0: ะเวลามันน้อย
1: เวลาน้อย
0: เพลงให้เป็นรายการแ
1: น่บ่ได้ฮอดเครื่องเพลง
0: คือที่ว่า3นาทีรายการที่ถามมาเพลงก็บ่ได้เปิดให้เนาะเอาทางบางโสภาพรหมณีเพิ่นขอมาซ้ำใจในห้องเที่ยวกับที่ส่งท้ายรายการเลยมื้อนี้ก็ต้องขอบใจอีกทีนึงทั้งน้องบุญมีญาติดวงจิตเด้อที่ได้สละเวลามาร่วมรายการมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในสังคมด้วยการทําด้วยจริงขอให้น้องแข็งๆกันไว
2: ้
0: บ่ให้ใส่เลือดเลยเด้บัดนี
2: ้
0: ให้กุ้มตัวเองเด้
1: ให้กุ้มตัวเองบ่ต้องใส่อีกเด้อบัดนี้เด
0: ้อให้กุ้มตัวเอง
2: เด้อนี่เด้ออยู่บ่ได้บ่แม่นสิได้หารผัวอยู่สุ
1: ดได
0: ้เอา2คนนี้ไปเอาออกเนาะ
1: เอาไอ้สุบลายจ่อน
0: เอาขอบใจเอาขอบใจทั้งบุญมีเด้อขอบใจบรรยากาศทุกท่านขอบใจมื้อนี้ท่านคำลาพบดีเด้หัวหน้าพระเด็ก
1: แม่เพิ่นมาติดตามแ
0: ม่มื้อนี้นะติดตามมื้อนี้เพิ่นมาติดตามจังใกล้ชิดขอบใจอุบลทองในทางเทคนิคของพวกเขามื้อนี้ทีมงานพวกเขาลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวปัจจุบันการนำใช้รถไฟฟ้าหรือ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถรุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันหมดจะผลิตแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองพุดลมณีว่าสำหรับปัญหาที่พบเห็นในการ

0: ำไส้หลอดไฟฟ้าในปัจจุบันแม่นสถานีสากมีจำกัดโครงหลังพื้นฐานด้านถนนหนทางบางเขตบ่เหมาะสมในการสมไส้การสากในครัวเรือนยังบ่มีระบบป้องกันฉะนั้นเรียกร้องถึงผู้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต้องศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะสมไส้ส่วนการคุ้มครองการสากรถไฟฟ้าในสถานีสากต้องหับประกันมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงรวมทั้งปัญหาอื่น
1: ๆแต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำใช้รถ EV อันที่หนึ่งและแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีสากเนาะร้อยปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรังพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี้ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถนี่ก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานและปัญหาสำคัญละแมนเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงยังไงก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเฮาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเฮาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่าเนื่องได้มาตรฐาน2และแม่นเพียงพอต่อกับการสร้างเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องหันละแมนเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำไส้แล้วพวกเขาจะมีขบวนการทำลายเก็บเมียนแนวใดหันเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อม
0: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเพจและหยะยาวนับแต่นี้ฮอดปี2030คาดว่าจะสามารถสุกโยให้ประชาชนสมใช้รถไฟฟ้าได้กว่า30ส่วนห้อยเป็นต้นรถประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อพร้อมทั้งจะสุกโยให้สามารถนำใช้รถไฟฟ้าประเภทรถบรรทุกเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและกสิกรรมเติมอีกไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอาย
0: กๆบ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงก็กันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ทาง AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาบัญหาการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าปัญหาเหล่ายาป่าแป้งมันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนอยู่ในทั่วสังคมก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันสกัดกั้นเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการณ์ใดที่บ่ดีก็ต้องได้รายงานให้เจ้าหน้าที่โดยด่วนอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบสุขปลอดภัยนั่นเองการเส้นเคยตอนต้นรายการก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบัวแก้วเพิ่มทวีการสกัดกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความสงบสุขของสังคมในท่ามกลางสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีความสลับซับซ้อนปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามอันตรายห้ายแห้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะแม่นแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นแขวงที่มีสายแดนติดกับหลายประเทศจึงกลายเป็นจุดเสี่ยงที่กลุ่มคนบ่ดีมักฉวยโอกาสเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบโต้กับปัญหาดังกล่าวในท่าอาทิตย์พันมากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วจึงได้จัดพิธีปปะโอ้ล้มโดยการเป็นประธานของท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสุกยู่การปฏิบัติเวียกงานวิชาการวิชาเฉพาะให้เข้มงวดกว่าเก่าอิงตามการรายงานของพลจตวาจันพรเพชรคำศรีหัวหน้ากองวิชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วให้ฮู้ว่านับแต่ต้นปี2016มาถึงปัจจุบันถึงว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถรักษาความสงบโดยพื้นฐานแต่สภาพปรากฏการณ์ยอดท่อโดยเฉพาะแมนยาเสพติดยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นและหุนแหงในระยะเพียง4เดือนกว่าสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ถึง95เรื่องกักตัวผู้ถูกหาได้93คนในนั้นมีคนต่างประเทศ34คนของกลางที่ยึดได้มีจำนวนมหาศาลเช่นยาบ้า9ล้านกว่าเม็ดยาไอเคตามินและอุปกรณ์หับไส้การกระทำผิดอื่นๆอีกหลายรายการนอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นสิ่งท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ในการติดตามและสกัดกั้นอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วต้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเพิ่มทวีการลงก่อสร้างหากฐานให้ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อสร้างกำลังแห้งทั่วปวงชนในการเป็นหูเป็นตาสกัดกั้นยาเสพติดการค้าขายเถื่อนตามบริเวณชายแดนพร้อมกันนั้นต้องปฏิบัติระเบียบวินัยต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อเฮ็ดให้แขวงบ่อแก้วกลายเป็นแขวงที่มีความสงบปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศอย่างยืนยงอันนั้นก็แม่นแขวงบ่อแก้วเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความสงบสุขของสังคมเพื่อจะตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขสิ่งเสพติดให้ปรากฏผลเป็นจริงพวกเขาก็ต้องได้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่
และตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจ

0: ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้เถาะถ้าว่าเรื่องนี้มาย้ำใดก็แห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายอย่าทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
5: เข้ามาความแหงความใจกัน
6: ปกปักรักษา
7: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
8: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
9: มารวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
10: ใส่แต่เงินกีบ

0: แม่สวยลูกแม
1: ่เป็นยังลูกขึ้นอาจืดแท้ยางกับเซซ่าเซขวาไม่ลูกไปทั้งใดมาแล้วหลดลูกเด้ล่ะ
0: อย่าฟ้าวถ่าเออโอ้ยสวยแน่แม่สวยลูกแน่ลูกหายใจบ่ออกแน่นนะเออเออ
1: โอ้ยบ่แม่นลูกเมาเหล่าวะหักเม่นแต่เล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังลูกคือเหตุแนวนี้บอกไปเห็นหนังสือเป็นยังเป็นผู้ยาผู้หญิงคือไปดื่มเหล้าแม่นเจ้าไปกินอยู่ไสอันแนวบ่ได้หันเฮียนเอาใหญ่เป็นสาวแล้วก็ให้ได้เว้าอยู่เนาะ
0: โอ้ยแม่อย่าจมหลายกินน้อยเดียวนึงโอ้ยวินหัวปวดฮากเด้
1: มึงแม่ยางกับจนเซ่ป่านนั่นมากินน้อยเดียวจึงแม่นบ่ฮู้รักษาสุขภาพตัวเองเนาะเอาดื่มเข้าไปอันเหล้าหั่นจักหน่อยก็เป็นพญาซะละบ่แม่เห็นมาหลายแล้วอันคนขี้เหล้าหั่นโดยเฉพาะผู้หญิงเมาเหล้าขาดสติแล้วไปโลโลเลสุดท้ายก็เฮียนบ่จบออกโรงเรียนไปเอาผัวซะละบ่บ่เห็นวะแบบอย่างอยู่บ้านเฮาก็มีให้เห็นหลายแล้ว
0: ขอโทษแม่ลูกสิเซาดื่มและตั้งใจเฮียน
2: เหล้าดื่มหลายกายเป็นพิษเฮ็ดให้ชีวิตสั้นลงด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนต้นรายการพวกเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งมาระยะที่2นี้พวกเราก็จะนำเอาก
4: ฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกงหรือทางอ้อมผลิตนำเข้าซื้อขายเหล่าเถื่อนเหล่าปลอมเหล่ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดสแตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกสนิทส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากลดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบครูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใช้สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้โดยใส่ตำแหน่งหน้าที่ใส่ความมุนแหงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปลอมแปลงเอกสารขาดความรับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า ห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความมุนแหงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการภาคที่7การแก้ไขข้อขัดแย้งมาตรา57รูปการแก้ไขข้อขัดแย้งการแก้ไขข้อขัดแย้งอาจดำเนินด้วยรูปการใดหนึ่งดังนี้การประนีประนอมการแก้ไขทางด้านบริหารการแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการตัดสินของศาลการแก้ไขที่มีลักษณะสากลมาตรา58การประนีประนอมในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีสามารถศึกษาหาลือเจรจาและประนีประนอมกันมาตรา59การแก้ไขทางด้านบริหารในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอโต้คะแนนการที่เกี่ยวข้องบนตุนได้รับอนุญาตเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา60การแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในกรณีเกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา61การตัดสินของศาลในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฮ้องฟ้องต่อศาลประชาชนเพื่อพิจารณาตัดสินตามกฎหมายมาตรา62การแก้ไขที่มีลักษณะสากลในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะสากลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านั้นคู่กรณีสามารถเสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งภายในต่างประเทศหรือสากลตามการตกลงหรือให้ปฏิบัติตามสัญญาสากลและสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคี

0: đêm nhông phải mất chiều
1: à, đêm mất kèo đi là mưa nó khen
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong mất gặp bình khổng hào
2: nhông đây
3: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนเถาะดึกแล้วย่านใด
0: สิเฝ้าเมื่อให้หยังก็กำลังมวนๆอยู่ตัวบ่กินวนหมู่ว้า
3: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่ว่ะสบายข่อยนะ
2: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเอง
2: เจอข่อยแล้วนะ
1: ฮะค่อยๆไปแล้วเสียนะมาบ้านโรงพยาบาลนะ
3: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายค่อยย้าย
0: ต้องย้ายดอกเชื่อค่อยลูด
3: ระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้องสร้างเป็น
4: เมาแล้วขับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเวลาทางรายการเหลือบ่หลายท้ายรายการนี้ก็ขอฝากถึงสาวหนุ่มเยาวชนโดยเฉพาะก็แมนการรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดก็คือสิ่งมึนเมาทั้งปวงตั้งใจคนคว้าหำเฮียนเฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่ซอยครอบครัวจะเป็นการดีมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงท้องประกอบคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากเหล้ายาป่าแป้งสบายดี

0: คณะละครเสียงเคลาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่อง
1: ให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินกว่าผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาว
2: เรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอายเพราะว่าน้องน่ะมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างได้ขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา
1: อย่าปฏิเสธน้องชายเพียงแต่น้องน่ะใส่ในบทบันทึกว่าบ่มีหลักฐานพยานแล้วมันก็เมี่ยนคดีไว้เท่านั้นเงินในซองนี่ก็จะเป็นของน้องทันทีซึ่งมันก็จะดลบันดาลให้น้องน่ะมีความสุขส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตกลงบ่ล่ะน้องชาย
2: เสียใจเด้ออ้ายเด้อน้องครับเอาข้อเสนอของอ้ายบ่ได้ดอกเรื่องต่างๆขอให้อ้ายไปพบกันอยู่ศาลพุ่นแล้วก็แล้วกันหากเพิ่นจะซวยอ้ายก็สุดแท้แต่เพิ่น
1: ก็ได้ให้มันฮู้ไปติว่าเงินของอ้ายน่ะจะบ่มีความหมายต่อพนักงานสอบสวนน่ะอย่าหาว่าอ้ายน่ะใจดำก็แล้วกัน
2: เจ้าคิดผิดเถอะที่จะเอาเงินมาเป็นทางผ่านทุกคนต้องเคารพกฎหมายคนประเภทนี้ต้องถูกลงโทษหลายกว่า

0: จุบันคือสิลงทุนตั้งห้านให้มาลีแท้ๆวันนี้นะ
1: ก็แท้แล้วบ่คำผิวคนคืออ้ายนี่ต้องเฮ็ดแท้ทำจริงอยู่แล้วเวลานี้ได้สถานที่เรียบร้อยแล้วเด้มีหยังจังซั่นวะ
0: ก็บ่มีหยังดอกน้องได้ยินมาลีเว้าสู่ฟังก็เลยถามอ้ายเบิ่งอ้ายคือแนวใดจึงทุ่มเทถึงป่านนี้ก
1: ็อ๋อมันเป็นเรื่องบังเอิญได้คำผิวบ่ฮู้ว่ามาลีได้เว้าสู่น้องฟังหรือบ่ว่านางหันค่ายคือกับเมียของอ้ายที่จากไปแล้วนะ
0: บ่จำเป็นที่นางจะเว้าดอกพวกน้องก็เคยท่วงนางคือกันทั้งกิริยาวาจาทั้งการไปการมาและท่าทีของนางนั่นมันมีส่วนค่ายคือกันกับเมียของอ้ายเกือบ 70% พุ่นใด
1: นี่แหละคือสาเหตุที่ให้อ้ายคิดอยากสวยนางนะ
0: มีแต่สาเหตุเดียวนี่เปาะที่อ้ายสุบันจะสวย
1: น้องหมายถึงหยังอีกล่ะที่นอกเหนือไปจากนี้นะ
0: น้องหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวของอ้ายที่มีต่อนางนั่นเองเช่นว่าความพอใจความหักและความสงสารนั่นอีกนี่ล่ะ
1: ถ้าจะมีก็คงจะแม่นความสงสารหลายกว่าเพราะอ้ายเบิ่งนางแลพวกน้องแล้วมันมีอันลุดลืนกันหลายเกินไปจึงคิดอยากสวยนางให้สูงขึ้นเพราะยังน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญกุศลเพื่อส่งถึงดวงวิญญาณของเมียของอ้ายนะ
0: อ้ายบ่คิดถึงผลสะท้อนที่จะติดตามมาได้บ
1: ่ผลสะท้อนที่น้องเว้าถึงนี่นะหมายความว่าได้ก็ดีหรือให
0: ้ก็มีทั้ง2 อย่างได้อ้ายสุบันเวลานี้มาลีอยู่ในสภาพที่บ่พอใจในผัวของนางซึ่งมีทางเป็นไปได้ที่ทั้งสองจะห่างกัน
1: เอ๊ะเป็นอย่างจึงจะต้องให้แห้งถึงปานนั้นล่ะ
0: ตามที่น้องฮู้และจากการบอกเราของนางนั่นเองผัวของนางมาลีเป็นเจ้ารักเจ้าการเฮ็ดเวียกตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์เสมอมาเรื่องจะให้เล้ากินสินบนย้อนการดำเนินคดีต่างๆซึ่งเล้าเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนและสืบสวนนั้นแม่นบ่เคยมีเลย
1: ก็ดีเลยเด้สนะเพราะเพิ่นถือว่าเป็นบุคคลที่ก้าวหน้าและอนาคตยาวนานเด
0: ้ก็แม่นอยู่แต่ครอบครัวลำบากได้อ้ายสุบันพอหลายหาบทีจะเข้ามาเฮือนมีแต่อัตราเงินเดือนเท่านั้น
1: มาลีเลยบ่พอใจที่ผัวบ่หารายได้ทางอื่นอีกแม่นบ
0: ่ถูกแล้วอ้ายสุบันด้วยเหตุนี้เองมาลีจึงซอกหาทางออกให้แก่ตนเองเพื่ออ้ายยืนมือเข้ามาช่วยเหลือซินี่จะเฮ็ดให้นางเกิดค่านิยมในตัวของอ้ายและในที่สุดการยาห้างก็จะเกิดขึ้นหากอ้ายหวังในตัวของนางยอมมีความหวังในเรื่องนี้ถึง90ส่วนห้อยซึ่งนั่นเป็นผลดีให้แก่อ้ายแต่ได้เคียงคู่กันนั่นหากผัวของนางฮู้ถึงสาเหตุของมันแล้วอาจจะเฮ็ดหยังจักอย่างหนึ่งกับอ้ายที่มีส่วนเฮ็ดให้ครอบครัวเขาเจ้าแตกแยกกันซึ่งอันนี้ล่ะที่เป็นผลให้ติดตามมาน่ะ
1: เหตุผลของน้องนี่ก็น่าฟังคือกันเนาะถึงใดก็ดีเมื่อไอ้ได้เว้าแล้วก็ได้ตัดสินใจแล้วไอ้ต้องเฮ็ดให้ได้ส่วนจะมีผลดีหรือผลร้ายที่ตามมานั้นไอ้บ่คิดให้เสียความรู้สึกดอกเพราะไอ้เป็นผู้ให้ก็ยอมมีสิ่งตอบแทนบ่หลายก็น้อยที่ตามมา
0: ถ้าจังซั่นไอ้ก็หวังในตัวของนางแหละติเนาะ
1: ตอนนี้ยังเว้าบ่ทันได้เด้อดอกคำผิวแต่อนาคตก็บ่แน่ซึ่งไอ้หมายถึงการยาห้างของนางกับผัวนั่นเองเพราะทุกคนก็ซอกแสวงหาความสุขหากผัวบ่ให้ความสุขแล้วก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่นำกันไปเพื่อเฮ็ดหยัง
0: อ้ายอย่าลืมว่าผัวของมาลีเป็นนายตำรวจที่ดีเด่นคนหนึ่งใด
1: คำผิวความดีอย่างเดียวนั่นน่ะมันกินบ่ได้ใดทั้งต้องดีทั้งต้องมีเงินจึงจะสร้างความสาสุขและความพึงพอใจให้แก่ครอบครัวได
0: ้ฮึเท่านี้ข่อยก็ฮู้แล้วว่าความต้องการที่แท้จริงของเจ้าคือหยังข่อยเคยหวังในตัวของเจ้ามาก่อนแต่เจ้ากลับเหมือนเสยต่อข่อยแถมยังจะซวยผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่มีหยังให้เกินหน้าข่อยอีกคิดว่าว่าข่อยจะยอมให้มาลีได้ดีกว่าน่ะในเมื่อข่อยเป็นผู้ดึงนางขึ้นมาได้ข่อยก็ยอมจะยู่นางให้ลงไปสู่เหวลึกได้คือกันมาลีเส้นทางเดินของพวกเขามันคงจะสวนทางกันซะแล้ว

0: เรื่องมันก็เป็นคือว่ามันนั่นแหละพ่อเอาเอ้ยมืออื่นนี่ทางห้องการบ้านสิเอิ้นไปเว้าความกันอยากให้พ่อเอานี่ช่วยบักแก้วก็จักมันจะได้บุก็แม่นหลานของอามารีได้สิให้หลานเป็นคนผิดก็บ่เป็นติค่อยว่าน
1: ี่นะลุงพ่อแก้วนอกจากหน้าที่อยู่สำนักงานกรมกองแล้วค่อยก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นปกสบ้านคือเจ้าฮู้นี่นะซึ่งทั้ง2แห่งนี้พัดล้วนแต่แม่นเพื่อป้องกันความสงบสุขและนี่ก็แม่นการป้องกันสิทธิผลประโยชน์ของพ่อแม่ประชาชนแม่นติ
0: ค่อยฮู้เพราะว่าลุงเองก็แม่นผู้นึงที่ให้การสนับสนุนให้พ่อเอาได้รับหน้าที่ปกสบ้านในเทื่อนี้เมื่อมีหน้าที่จังซี่แล้วก็สิบ่ช่วยลูกช่วยหลานของตัวเองได้บ
1: ่นี่น่ะลุงหากใครได้รับหน้าที่หนึ่งที่เอิ้นว่าสำคัญแล้วหาทางช่วยเหลือลูกหลานหรือญาติพี่น้องของตัวเองทั้งๆที่มีความผิดอยู่แล้วนั้นให้จังได๋ชาติและสังคมจึงจะเกิดความยุติธรรมได
0: ้
1: เมื่อบ่มีความยุติธรรมแล้วก็บ่อาจจะเกิดความสงบสุขอยู่ในสังคมได้คือกัน
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่บักจันดีมันเมากาวแล้วก็มันมาท้าทายหลานของเจ้าก่อนมันจึงได้ลงไม้ลงมือ
1: แม้แต่เจ้าหน้าที่ก็บ่มีสิทธิ์ทําให้ห่างกายของผู้กระทําความผิดได้ลง
0: แ
1: ต่ลูกชายของเจ้าน่ะมันทําเกินเหตุเฮ็ดคือจังว่าบ้านเมืองบ่มีคือบ่มีแปรบ่มีอํานาจการปกครองบ่มีระเบียบกฎหมายหยังเลยข้อกล่าวหาว่าเขาท้าทายนั้นมันฟังบ่ขึ้นเลยแหละเพราะว่าผู้ที่ทุบตีเท่าจันดีนั้นบ่แม่นจะมีแต่คนเดียวคนต้องเป็น10คนหุ่มตีคนเดียวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะเสียชีวิตถ้าหากว่ากองหลอนบ่ไปพอซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีประวัติบ่ดีจะให้ข่อยน่ะตีราคาขึ้นได้ไดการท้าทายด้วยอาการที่ว่ามึนเมาเพียงความเว้าและก็เสียงเพลงนั้นหากท้าวแก้และหมู่พวกบ่มีจิตสํานึกของอันตรพานอยู่ในตัวแล้วก็คงจะบ่ลงไม้ลงมือถึงขั้นนี้ดอกค่อยว่านะ
0: หมายความว่าลูกของลุงต้องมีความผิดแม่นบ่เอาอนุภาพ
1: แน่นอนไผที่ลงมือกระทําคนอื่นน่ะต้องมีความผิดทั้งนั้นแหละ

0: โอ้ยอันบ่เอาก็ได้เจ้าก็จะซื้อเอาแต่ลักล่าลักการมาเว้าหลายเด้อบักแก้วมันก็แม่นพี่น้องทางเมียของเจ้าได้ข่อยว่า
1: ลุงพ่อแก้วแค่ข่อยนบข่อยกัดสินบล่ะ
0: โอ้จักสิมานบกันให้หยังบ่
1: อย่าเอาเรื่องพี่เรื่องน้องมาป้าป่นกับหน้าที่เวียกงานเลยเถาะไผผิดไผถูกก็ต้องว่าไปตามนั้นการเฮ็ดเวียกนี่นะหากบ่อิงตามระเบียบหลักการแล้วข่อยก็บ่ฮู้เสียคือกันได้
0: เจ้าสิให้ข่อยนี่เสียหน้าเสียตาย้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆจังซี่ว่าพ่อเอาอนุภาพ
1: ความจริงก็บ่แม่นลุงพ่อแก้วเป็นผู้สั่งสอนให้ลูกเฮ็ดแนวนี้เลยนะแล้วเป็นหยังจึงคิดหาแต่เรื่องหน้าเรื่องตาก็หากลูกคนอื่นทําให้ห่างไกลของลูกเฮาคือเท่าจันดีนี่เด้ล่ะเจ้าสิดีใจจังซั่นวะ
0: คันซั่นก็แสดงว่าผู้ดมกาวบ่ผิดแม่นบ
1: ่ภัยที่เสพสารละเหยหรือสุรายาเมาแล้วอาละวาดนั่นน่ะล้วนแต่ผิดทั้งนั้นแต่ต้องแม่นกฎหมายเป็นผู้ลงโทษบ่แม่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้สิทธิ์อำนาจไปทุบตีทำลายร่างกายของเขาเส้นนี
0: ้โยแนวว่าเขานั่งอยู่ห้านกินดื่มดีๆเข้าไปซื้อยาสูบซื้อกับไข่ตีเห็ดตาน้อยตาใหญ่ใส่เขาคือท้าทายนี่ซ้ำบ่พอยังห้องเพลงต่างประเทศท้าทายวัฒนธรรมลาวอีกเขาก็อดบ่ได้หั่นแล้วเอาอนุภาพเลย
1: นั่นวะคือสาเหตุนะลุงพ่อแก้ว
0: อ
1: ย่าพร้อมคนผิดแม่เจ้าก็ได้เท่าแก้วเคยมีคดีหนึ่งก่อนหน้านี้เลยได้ซึ่งตอนนั้นก็ไปกลุ่มผู้หญิงเกือบเสียตัว
0: ค่อยฮู
1: ้โดยหาว่าเขานุ่งส้นขาสั้นแบบท่าทายจึงได้ลงมือปุ๊กปั๊มหวังทำลายความสาวของเขาติดคุกไปแล้วเทื่อนึงและต่อมาพัดกินเหล้าอาละวาดทับมั่งห้านแล้วก็จ่าฆ่าเจ้าของห้านเขานี่ก็ถูกไปคุมขังไว้หลายอาทิตย
0: ์
1: เทื่อนี้พัดหัวมือกันกับหมู่ทำให้ห่างกายของเท่าจันดีและหาว่าเมาเก่าแล้วท่าทายด้วยเสียงเพลงซึ่งตนเองก็อยู่ในความมึนเมาเส้นเดียวกันจนกลายเป็นการอาละวาดและเฮ็ดให้เครื่องของคนอื่นเสียหายซ้ำยังทำให้ห่างกายของคนอื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นนอนห้องหมออีกอันนี้จะปฏิเสธได้ใดล่ะว่าบ่ผิด
0: เอาจังซี่ซะเอาอนุภาพถึงจะผิดแนวใดมันก็ยังแม่นหลานของเจ้าอยู่คือเก่านั่นแหละค่อยว่าปล่อยมันออกมาซะแล้วค่อยกระทิสมนาบุญคุณเจ้าดอก
1: ข่อยบ่เข้าใจแท้ๆได้ลุงพ่อแก้วและเป็นหยังจะจริงจักใส่เงินแนวบ่เป็นประโยชน์แบบนี้ก็เวลานี้คนเจ็บก็ยังอยู่ห้องหมอคดีก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และเฮ็ดจังได๋จึงจะปล่อยเท่าแก้วออกมาได้ล่ะ
0: เฮ้มันบ่เต้นตนย้อนหนีไปใส่ดอกนาพ่อเอาเจ้าก็เป็นนายตำรวจทั้งเป็นปคส.บ้านอีกมีคำเห็นขอปล่อยตัวพังก็ต้องได้อยู่ข่อยว่าแล้วข่อยบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยซั่นดอกข่อยว่านะ
1: ลุงพ่อแก้วเรื่องปมด้อยหะนะมันมีอยู่แล้วล่ะจะต้องเข้าใจเด้อว่าการที่เจ้าหน้าที่นำแปะกักขังไว้นั้นบ่เฉพาะแต่ย่านเต้นตนโยนหนีอย่างเดียวดอกในขณะที่เหตุการณ์ยังฟุดเดือดอยู่นี่ฝ่ายเสียหายอาจจะตอบแทนด้วยการใส่กำลังทำให้กันซึ่งจะเฮ็ดให้คดีบ่มีมือที่จะเสี่ยงสุดลงได้จักเถื่อจึงต้องนำแปะกักขังไว้จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปในทางที่ดี
0: หมายความว่าเจ้าที่ช่วยหลานยังบ่ได้เลยแม่นบ่นี่นะ
1: ต้องขอโทษลุงพ่อแก้วหลายๆที่จะให้ข่อยช่วยคนผิดนะยิ่งข่อยอยู่ในสั้นตำแหน่งนี้ก็ยิ่งต้องรักษาฐานะบทบาทของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้ให้ได้ทางที่ดีแล้วจะควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่ออบรมสั่งสอนชี้แจงเหตุและผลให้เท่าแก้วน่ะเข้าใจตื่มอีกดีกว่าและประการสำคัญนั้นควรไปให้ความอบอุ่นแก่คนเจ็บเว้าจาในทางที่ดีกับพ่อแม่เขาเพื่อความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะได้เฮ็ดให้เรื่องหนักน่ะกลายเป็นเบาเรื่องยากมันก็กลายเป็นง่ายขึ้นได้ได
0: ้ดีบ่จำเป็นต้องสร้างสอนขอดอกพ่อเอาอนุภาพให้มันฮู้ไปติว่าพี่น้องกันช่วยกันบ่ได้แล้วมันสิเป็นไปขึ้นได้ใด
1: อันนี้ก็อีกรายหนึ่งในจำนวนหลายๆที่หวังให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่และเป็นหยังพวกเพิ่นจึงบ่เคารพกฎหมายบ้านเมืองเด้อเนาะ

0: ลองคิดหาทางสวยเฮาได้แม่สุบัน
1: หือ
0: เฮาฮู้ว่าตัวน่ะกว้างขวางในวงสังคมหลายเติบแล้วพอมีทางเข้าหาหมอตำรวจกองคดีได้หรือบ่ล่ะ
1: ไผก็ที่ปฏิเสธบ่ยอมรับซองข่าวจากตัวน่ะคือว่าสิเป็นคนก้าวหน้าแท้ว่ะทงเสื้อมันปิดลงลุ่มบ่ว่ะหือ
0: เฮาก็บ่เคยเห็นไผสิมาแข่งปานนี้เลยได้ใหญ่กว่านี้น่ะเฮาก็เคยเข้าหามาแล้วบ่ทันมีไผปฏิเสธข้อเสนอของเฮาจักเทื่อหมอนี่มันสื่อว่าอนุภาพนี่แหละ
1: ว่าชื่ออนุภาพถ้าแม่นหมอนี่แล้วนี่บ่แม่นธรรมดาเด
0: ้ว่า
1: เรื่องให้ศีลบาทขาดบนนี่นะบ่มีทางดอกเจ้ารักการที่สุดล่ะหมอนี
0: ่แสดงว่าตัวฮู้จักหมอนี่ดีแม่นบ่นี
1: ่ก็พอฮู้อยู่เล็กน้อยพอเมียของหมอนเป็นหมู่คู่ของเมียเฮานั่นเอง
0: คันซั่นมันก็ดีแล้วเด้ตัวคือสิมีทางเข้าหาหมอนี่ได้อยู่ดอกเพราะว่า
1: เรื่องนี้นี่เฮายังบ่กล้ารับปากได้เถื่อเด
0: ้เป็นจังได
1: ๋ว่ามันจะประสบผลสําเร็จขนาดใดพวกเฮาที่เฮาฮู้คิดติมาสักของหมอนี่นะมันเป็นครอบครัวจะอึดจะยากก็บ่ยอมเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายเลยนะ
0: ป่านนั้นพุ่นว่าหมอนี
1: ่
0: แบบนี้ต้องได้เบิ่งทางเมียของหมอซะแล้วล่ะพบผัวเมียน่ะคือจะเว้ากันได้ดีติน้องเฮาว่าย
1: ังมีปัญหาอยู่ได้บุญมากเพราะสองผัวเมียนี่น่ะบ่ค่อยลงรอยให้กันเมียเป็นคนมักได้ดิบได้ดีผัวผัดมักอยู่ตามมีตามเกิดตามฮู้นั่นน่ะผัวเมียคู่นี้อาจจะได้ยาห่างกันก็ได้เด
0: ้ว่า
1: ถ
0: ้าเป็นคือตัวเว้าหั่นก็นี
1: ่
0: ความหวังก็มีหน่อยแล้วติที่จะเว้ากับเมียของหม
1: อ
0: คงบ่มีประโยชน์หยังที่เมียของหมอน่ะจะเว้ากับผัวให้รับเอาข้อเสนอของพวกเขาแหละ
1: อย่าฝ่าท้อแท้ใจติบุญมากคดีนี้สามารถพลิกปิ้นได้อยู่ดอกเขาจะแนะนำเมียของหมอถึงวิธีเข้าหาผัวในเรื่องนี้นะ
0: ตัวเห็นว่าควรบ่ที่จะเอาเงินน่ะเป็นโคกระแจให้นางเข้าหาผัวบางเทื่อนางอาจจะใส่ความพยายามตื่มได้หากว่าเฮาใส่เงินเป็นใบเบิกทาง
1: เรื่องนี้ตัวบ่ต้องเป็นห่วงดอกบุญมากเมียของหมอและเฮานี่กำลังจะมีผลประโยชน์ร่วมกันในไวๆนี่แหละ
0: ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็ดีแล้วเด้สินะผลประโยชน์แบบใดล่ะสุวรรณ
1: มันก็เป็นการปูทางเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตนั่นเองซึ่งเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากความบ่เข้าใจของสองผัวเมียนี่แหละเฮาจึงสวมมือเข้าไปซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างสิ

0: เออนี่วิเศษเลยสุบันเลย แบบนี้โตมีหวังที่จะช่วยเขาได้อยู่ดอก พออย่างน้อยนางต้องคิดถึงคุณงามความดีของโต ที่ให้คำมั่นสัญญาต่อนางคืนนั้นแล้วเอาจังซี่ดีบ่สุบัน ถึงแม้นโตจะมีแผนการคือว่ามาหันก็ตามเฮาน่ะขอประกอบส่วนเพื่อเปิดทางให้นางเข้าหาผัวอีกแห่งหนึ่งหวังว่าตัวคงจะบ่ขัดข้องติเนาะ
1: ก็ได้แต่ตัวจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเด้
0: แน่นอน
1: เพราะเฮาย่านแผนการที่วางไว้นั่นมันจะบ่สําเร็จนั่นเอง
0: ตัวบ่ต้องเป็นห่วงหรอกนะสุบันสิ่งใดที่จะเป็นความสุขของตัวแล้วเฮาจะบ่ให้ผิดอย่างเด็ดขาดตัวฮู้บ่ก็ดีคือกันเมื่อหมออนุภาพจะได้ฮู้ได้ว่าคนที่เอาเวียกเป็นใหญ่มันจะมีผลสะท้อนคือแนวใด
1: บุญมากตัวเสื้อบอกว่าจากเหตุการณ์นี้หากหมออนุภาพบ่แสบก็คงจะคันพ่อให้เก่าได้อยู่ดอกเนาะ
0: แน่นอนอยู่แล้วสุวรรณเลยตัวเฮ็ดแนวใดก็ซึ่งเป็นพ่อคนหัวใจห้อนคือแนวนี้ฮะมันโอกาสนี่หายากแท้ๆเลย
1: มันอาจเป็นข่าวสุขอำนวยก็ได
0: ้
1: เขาเคยฝันมาโดนแล้วล่ะบุญมากที่อยากพบคนหัวใจห้อนแบบนี้นะย้อนมูของเมียผู้จากไปนั่นเองที่แนะนำจึงมีโอกาสเช่นนี
0: ้พยายามเลยสุบันเด้หากแผนการของโตบัวสำเร็จแล้วหมออนุภาพคนนี้แหละคือจะบ่ฮู้สึกตัวจักเถื่อ
1: เขาจะพยายามอยู่แล้วบุญมากในถึงมิตรนี่เขาต้องใส่เสื้อคลุมของนักบุญทรงกฎซะก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วจึงคอยคุบทันทีไกลอยู่ในโลกตามแผนการนี่คือจะบ่มีปัญหาอย่างดอก
0: เอาละเป็นอันว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันสุบันเฮาน่าสิส่งเงินเบิกทางไปให้ตัวในมื้ออื่นคิดว่าคงบ่ผิดหวังดอกเฮาว่า
1: ตกลงตามนี้แหละบุญมากโชคดีเด้อเฮ้ยพ่อกันใหม่เมื่อทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่เฮาแนะนำกันแล้วกัน
0: เฮาน่ะขอรับรองเลยสุบันทุกอย่างจะถูกปิดลับตลอดไปเลยล่ะ

0: ตูจะคิดเดี๋ยวใดละมารีเมื่อมันเป็นคำขอฮ้องของอ้ายสุบรรณคือแนวนี้นะเราคือจะมีความจำเป็นแท้ใดจึงอยากให้ตูซวยนะ
1: เรื่องทั้งหมดภายในครอบครัวของเฮาโตก็ฮู้แล้วบ่แม่นว่ากำผิวเมื่อเฮาและไอ้อนุภาพบ่ลงร้อยกันแบบนี้คงบ่มีประโยชน์อย่างติที่เฮาจะเว้ากับลาวถึงเรื่องนี้นะ
0: มาลีตามที่โตเคยเล่าสู่เฮาฟังนั่นพอตีราคาได้ว่าไอ้อนุภาพบ่มีหยังที่จะบ่สามารถรับฟังโตได้ดอกส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่ที่โตเองพี่เพื่อเฮ็ดให้ไอ้สุบานมีกำลังใจซวยโตอย่างเต็มทีนั่นเฮาอยากแนะนำให้โตใส่ความอดทนหน่อยหนึ่งหากว่าลาวบ่ยอมฟังโตจึงคอยหาวิธีใหม่ต่อไปแต่เฮาเชื่อว่าไอ้อนุภาพต้องรับฟังเหตุผลของโตหากว่าโตยอมอ่อนข้อลงกว่านี้นะ
1: มันสิได้ผลบ่คำผิวผัวเฮาก็คือสิบ่ยอมแท้ใดที่จะรับสินบนจากไผนะ
0: การให้สินบนหรือการซื้อจ้างจอบอ่อนนี่นะมันมีทั้งทางโกงและทางอ้อมได้มาเลยเพียงแต่โตหับปากว่าจะยอมอ่อนข้อให้อ้ายอนุภาพจักส่วนยามหนึ่งเพื่อให้แผนการนี่ผ่านพ้นไปเท่านั้นเฮามีวิธีอยู่ที่จะให้โตปฏิบัติซึ่งหับห้องว่าจะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอน
1: เพื่อเฮ็ดให้ไอ้สุบรรณฮู้ว่าเฮาก็พร้อมที่จะตอบบุญแทนคุณของเราคือกันนั้นเฮายินดีที่จะเฮ็ดตามคำแนะนำของโตทุกอย่างเลยล่ะคำผิว
0: ดีหลายมะลีถ้าจึงสั้นให้โตปฏิบัติตามเฮานี่หับห้องว่าไอ้อนุภาพจะบ่ฮู้สุขเลยว่าแล้วถือซื้อจ้างโดยทางอ้อมแล้ว

0: ลูกเฮาคือนานออกมาเท่ล่ะหงเฮียนก็เลิกเกือบ10นาทีแล้วนี่นะนักเฮียนที่เลิกออกมาก็บ่ฮู้ว่าลูกเฮาอยู่ในห้องหรือบ่เอ้อครูดวงใจก็ยังบ่ทันลงมาเถื่อหรือเพิ่นบอกให้ลูกเฮาถ้าเมื่อพร้อมเพิ่นบ่มื้อนี้น่ะข้าประชุมมารับลูกทราบไป5นาทีถ้าเบิ่งต่อไปจักหน่อยก่อนสิพรอาจจะอยู่กับเอ้อครูก็เป็นได้โอ้แน่เออครูดวงใจออกมาแล้วคือบ่เห็นลูกเฮาล่ะนางบ่เคยมือกับหมู่นอกจากเอื้อครูกับพ่อเท่านั้นเพิ่นลงมาแล้วก็ยิ้มให้เฮาก่อนจะยุดยืนเพื่อทักทาย
1: คือว่ามาซาแท้ล่ะไอ้อนุภาพ
0: เจ้าแม่นแล้วเอื้อครูอ้ายมาซา5นาทีเพราะว่าข้าประชุมเอ๊ะบ้านนึงนี่น้องว่าสีพรเมื่อแล้วบ่แม่นว่า
1: ถึกแล้วไอ้อันสีพรละเมื่อกับแม่ของนางเลยล่ะ
0: เมื่อกับแม่เอ๊ะมันเป็นไปได้ป่ะนี่นะ
1: แม่นหยังกันไอ้อนุภาพ

อัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานติดตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: ห็นคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมิตรแฟนรายการมดทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานข่าวสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอส
1: ฟังเดี๋ยวนี้ไปดังอยู่ทางคุงไตสาวคุณเหนือเลยนอนเป็นไข่นอนห้อง
0: เจ้าโนมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มกันกับวันอาทิตย์วันที่24พฤษภาคม2026นั่นเองมาพบกับรายการของพวกเขา1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 จนไปฮอดเวลา 12:00 ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงซึ่งว่ามื้อนี้เนาะดำเนินรายการโดยข่าวประจำโฆษกเปาพิลาวงเด้อเนาะซึ่งว่าจะได้นำเอาสารานาฮู้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาและกิจกรรมต่างๆอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มานำเสนอให้กับประธานได้รับฟังกัน

รรดาท่านที่ตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่เขตเด็กแข่งได้เนาะก็สามารถทักทายสบายดีผ่านทางหมายเลขหลังไมค์ของทางรายการของพวกเขาได้เลยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-564-5629เด้อ

มาพบกันในระยะทำอิดของทางรายการโนมาหาฟังกันที่เข้าจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงพ้นสวรรค์การนำไส้ภาษาอังกฤษของนักศึกษากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่20พฤษภาคม2026อยู่ที่สโมสรใหญ่ชั้น2มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์โดยซึ่งจัดโดยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมการแสดงพรสวรรค์การนำไส้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกนางทองมาลาโพสีคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์มีท่านอาจารย์ละดมจันทร์คันตรีหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าภาควิชาพนักงานครูอาจารย์แขกถึกเซินและนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถป้อนสวรรค์ถอดถอนบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำไส้ภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันซึ่งในปีนี้มีทีมนักศึกษาปีที่1หาปีที่4ของภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันหลายกว่า30ทีมและผ่านเข้ารอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันตัวจริง19ทีมสำหรับรายการแสดงการแข่งขันประกอบมี1แม่นการเล่าเรื่อง5ทีม2แม่นการแสดงละคร3ทีมและการร้องเพลงภาษาอังกฤษอีก7ทีมแล้วก็ยังมีการแข่งขันสะกดคำจึงมีตัวแทนนักศึกษาทั้งหมดแม่น18ห้องในโอกาสเดียวกันน้อทานปริญญาเอกนางทองมาลาโพสิคำก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะหับปิศอบและครูอาจารย์ภายในภาควิชาที่ได้เสียสละและเอาใจใส่ในการซี่นำพาจนเฮ็ดให้กิจกรรมดังกล่าวนี้มีความหมายและเกิดขึ้นได้อันเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของภาษาต่างประเทศอยู่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ให้มีบทบาทขยายตัวใหม่ที่ขึ้นผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่ารางวัลที่1การแข่งขันห้องเพลงได้แก่นางโอนีลีการแข่งขันเล่าเรื่องอันดับที่1ได้แก่เท้าวรเดชวิเชียรและการแข่งขันละครอันดับที่1ได้แก่ห้อง 3B และการแข่งขันสะกดคำอันดับที่1ได้แก่ห้อง 3A สาวเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจากน้องๆนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังเรียนอยู่ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นั่นเองและฝากกันเติมน้องบรรดาท่านสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโมโมนี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นั่นก็คืองานตลาดนัดสมัครงานที่จะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27หาวันที่28พฤษภาคม2026นี้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ซึ่งภายในงานเนาะบรรดาท่านก็จะได้พบกับบรรดาห้างห้านบริษัทต่างๆเนาะที่มาเปิดบูธเพื่อรับสมัครพนักงานรวมไปถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของตนเองเนาะซึ่งว่าภายในงานนี้ได้เฮียบผมเอาหลายกว่า40บริษัทเข้าร่วมเปิดบูธกับพวกเขาเนาะภายในงานนี้บรรดาท่านจะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแล้วได้รู้จักกับบริษัทแล้วเนาะยังมีงานสัมมนางานเสวนาและก็มีการพัดเปลี่ยนการนำเสนอแนะนำข้อมูลของแต่ละบริษัทอีกด้วยเนาะพร้อมกันนั้นก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายฉะนั้นแล้วบรรดาท่านที่กำลังซอกหาเวียกเหตุงานทำหรือว่าน้องๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าสถาบันใดก็ได้โน้ตที่ว่าสนใจอยากเข้าร่วมงานนี้เชิญได้เลยเนาะเพราะว่างานนี้บ่จำกัดเนาะเข้าร่วมฟรีนั่นเองใครที่มีความสนใจเข้าร่วมได้เลยเนาะซึ่งว่างานของมันย้ำขึ้นอีกทีนึงเด้อวันที่27หาวันที่28พฤษภาคมนี้เนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น. หา 4:00 น. แรงกิจกรรมมีหลากหลายเนาะงานนี้หับประกาศว่าใครที่กำลังส่งหาเวียกเหตุงานทำนี้อาจจะได้เวียกหรือว่าได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก็อาจจะตรงกับผู้ที่ต้องการอยากเฮ็ดเวียกอีกด้วยเนาะรวมไปถึงน้องๆปี3ปี4ที่กำลังซอกหาบอลฝึกงานก็ดีเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าบริษัทที่มาเพิ่นมาเข้าร่วมวันตลาดนัด
ข้าร่วมตลาดนัดแห่งงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ2026นี่เนาะบ่เพียงแต่เพิ่นจะหาพนักงานที่เป็นประจำได้เนาะพนักงานพาร์ทไทม์หรือว่าพนักงานฝึกงานน้องๆฝึกงานจากที่อินเทิร์นเพิ่นก็รับเซ็นเดียวกันเนาะฉะนั้นแล้วโอกาสดีๆแบบนี้บ่ควรพลาดเด้อย้ำขึ้นอีกเทื่อนึงเนาะว่ามีนัดกันในระหว่างวันที่27หา28พฤษภาคมที่สมุทรสัญญามหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อส่วนว่าสำหรับบริษัทหรือห้างค้าใดที่กำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะมีความสนใจอยากเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมหรือว่าติดต่อมาทางหมายเลขหลังไมค์ของพวกเขาได้เลยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์02055629เด้อเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังในระยะต้นๆของทางรายการนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้กับบรรดาท่านไปหาฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนเนาะจาก1หรือ2ผลงานเพลงอย่าฟ้าวเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อเพราะว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติยังบ่เบิดเพียงเท่านี้เนาะยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมอยู่แล้วกับคำว่าพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

เจ้าน้องก็ผ่านไปแล้วสำหรับสมมติเพลงฝากปิ่นควบมวลคมซืนให้กับประดาทานที่เฮาฟังรายการของพวกเขาในมือผักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเองกับเขามาพบกันในระยะที่2ทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งระยะนี้เนาะโคสโกมีข่าวเกี่ยวกับพิธีเนาะการมอบภาพเครื่องอุปกรณ์การศึกษาเนาะเป็นประเภทโต๊ะตั้งให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมูลค่า180ล้านกีบเนาะจากอดีตนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาอดีตนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจได้มอบอุปกรณ์การศึกษาประเภทโต๊ะสุดโต๊ะตังเนาะมูลค่า180ล้านกีบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อมอบต่อให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นเกียรติกล่าวมอบของท่านนางนิวรรณาวิจิตรวงศาประธานบริษัทเสี่ยวซึงเคหสถานและสำรวจขุดค้นบ่อแหจำกัดผู้เดียวและให้เกียรติกล่าวรับโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาท่านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อกับการมอบเครื่องซื้อเหลือในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่มีประโยชน์สูงเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าและยังมีความหมายความสำคัญต่อการสร้างปฐมปัจจัยในการยกสูงคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สามารถตอบสนองต่อความเรียกร้องต้องการของสังคมก็คือประเทศชาติในระยะใหม่และสร้างบาดก้าวการเชื่อมโยงสู่สากลให้สูงขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกดีสานุราเสนดวงเดชก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังผู้ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญต่อเวียกงานพัฒนาการศึกษาแล้วยังเป็นการประกอบส่วนเข้าในขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีให้มีความหมายและมีขบวนที่ฟุ่มเฟือยและท่านยังแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงมายังท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซึ่งย้ำใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความเอาใจใส่ซี่นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้ได้มีการพัฒนาด้วยบาดก้าวใหญ่ที่เติบใหญ่ขึ้นไปอย่างบ่จุดจัง

แล้วมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็สมเสยต่อกับทีมนักศึกษาพร้อมด้วยทีมอาจารย์เนาะที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นเนาะในโครงการของ Huawei ICT Computing APAC 2026อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะซึ่งว่าอาจารย์ที่ได้นำพานักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็แม่นนำโดยท่านอาจารย์ปริญญาเอกคำลานุนอาลินสวัสดิ์เนาะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมด้วยน้องๆทั้ง3คนประกอบมีเท้ามักมีผลไซสนะเท้าเพชรนินพงยลักษณ์และก็เท้าศิริศักดิ์ศรีประสงค์เนาะซึ่งว่าน้องๆที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันของ Huawei ICT Competition ประจำปี2026ในครั้งนี้เนาะก็สามารถยัดได้รางวัลที่3เนาะในการแข่งขันแล้วก็เป็นทีมเดียวจากประเทศลาวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นตัวแทนเนาะไปประสานฝีมือกันในระดับอาเซียนแปซิฟิกนั่นเองซึ่งนี่บ่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเนาะแต่เป็นการนำเอาความรู้และก็เป็นการนำเอาความสามารถของนักศึกษาลาวนี้ไปแสดงในระดับภาคพื้นและก็สากลซึ่งเห็นได้ว่าเว้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนาะศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่นน้องๆนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์นี่ก็บ่ได้น้อยหน้าภายนั่นเองเนาะสำหรับเรื่องของ ICT ซึ่งว่าเนาะน้องๆที่ไปในเข้าร่วมการแข่งขันในเทอร์นี้เนาะมีซื้อทีมมาทีมคอมพิวเตอร์ไซน์นู่นนั่นเองซึ่งว่าก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้รางวัลกลับมาเนาะเป็นรางวัลที่3นั่นเองเนาะก็ขอแสดงความสมเสริญแล้วก็ยินดีกับคณะนักศึกษาและก็อาจารย์นำพาเนาะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงไปสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

และอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะที่ว่าจะเกิดขึ้นในโมโมนี่นั่นก็คืองานแข่งขันศิลปวรรณคดีของนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งซานั่นเองซึ่งว่าเพิ่นจะจัดขึ้นในโมโมนี่นั่นก็คือในช่วงของเดือนมิถุนาเนาะวันที่26มิถุนานั่นเองเนาะที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทคันจะเว้าแล้วก็ยังเหลือเวลาอีก1เดือนกับการแข่งขันศิลปะนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทประจำปี2025หา2026ซึ่งว่าปีนี้แน่นอนล่ะมีทั้ง13คณะวิชาที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็มี1สถาบันนั่นก็คือสถาบันคงจื้อที่ว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันบ่ว่าจะเป็นแข่งขันเรื่องห้องเพลงยิงซ้ายเนาะขับลำพื้นเมืองยิงซ้ายแบบนี้รวมไปถึงบทฟ้อนของแต่ละคณะวิชาที่จะมาห่วมประสานฝีมือการแสดงการประดิษฐ์คิดแต่งบทฟ้อนกันอยู่ถึงเวทีของสโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งซาเดอร์งานนี้จะคึกคืนมวลซื่นเป็นพิเศษเพราะว่านอกเหนือจะเป็นการแข่งขันศิลปะนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งซาดแล้วเนาะประจำปีแล้วยังจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีซึ่งปีนี้มีหลายกิจกรรมที่เป็นขบวนการฟุดฟื้นมวลซืนเนาะฉะนั้นแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเด้อเนาะบรรดากองส้มกองเสียหรือว่าน้องๆนักศึกษารวมไปถึงผู้ที่ว่าจะไปให้กำลังใจนักแสดงของพวกเขาพบกันแน่นอนเนาะในอีก1เดือนข้างหน้านั่นก็คือวันที่26มิถุนาที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเจ้าเนาะท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั่นก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆเนาะซึ่งทางทีมงานรายการของพวกเราได้คัดสรรมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเอาอีกแล้วเนาะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับบรรดาท่านเนาะได้ปรับโหมดมาเป็นความมวลความซึ้งเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราผ่อนคลายอารมณ์จิตอารมณ์ใจเนาะแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันเด้อในระยะต่อไปของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.

เจ้าท่านผู้ฟังก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับ2บทงาน2ผลงานเพลงนั่นเองเนาะ2เสียงเพลงหรือว่าเป็น2เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับเปิดทานได้หับฟังกันในมือผักมือพรดีๆแบบนี้เนาะโดยเฉพาะก็เป็นเพลงสุดท้ายเนาะเข้ากับบรรยากาศนี่แห้งโดยเฉพาะก็เป็นฤดูกาลของการเริ่มต้นของการฤดูกาลปลูกฝักโดยเฉพาะก็เป็นต้นฝนแบบนี้เนาะนั่นก็คือเย็นสบายชาวนานั่นเองเนาะหลายเขตหลายแควนี่ปัจจุบันนี้ดินดำน้ำซุ่มได้เนาะเพราะว่าฝนตกลงมาโดยเฉพาะนครหลวงในช่วงระยะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีฝนตกลงมาก็เฮ็ดให้อากาศรวมไปถึงบรรยากาศนี่ซุ่มซื่นซุ่มเย็นหัวใจเนาะรวมไปถึงภัยที่มากำลังกะเกียมโดยเฉพาะก็เป็นสาวไห่สาวนาสาวหัวสาวสวนของพวกเขาแบบนี้กำลังเลิกกะเกียมหรือว่าเริ่มต้นฤดูกาลของการปลูกฝังก็ดีอกดีใจได้เนาะน้ำมากระเฮ็ดให้เกียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลของการทำการผลิตนั่นเองเนาะส่วนว่าเขตอื่นๆแขวงอื่นๆสถานการณ์บ่ฮู้ว่าจะเป็นแนวใดเนาะก็อาจจะมีการทยอยฝนตกลงมาให้บรรดาทานนี้ได้เริ่มต้นทำการผลิตบ่ว่าจะเป็นปลูกข้าวเนาะหรือว่าเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแบบนี้ก็ดีใจนำเสาหัวเสาสวนของพวกเขาได้เนาะที่ว่ามีน้ำมาเฮ็ดผลิตกสิกรรมนั่นเองเราเนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอเด้อเนาะก็คิดฮอดคิดถึงมีทางแฟนรายการโอ้ทุกคนมดทุกทางได้เนาะเพราะว่าเฮามาเจอกันในอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วเนาะก็อีกหนึ่งประสาสัมพันธ์ดีๆเด้อมีทางแฟนรายการเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ากำลังต้องการอยากยกระดับหรือว่าอยากศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกันกับสาขาวิทยาศาสตร์สังคมบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรหรือผู้ที่ว่าสนใจเนาะฟังทางนี้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้คณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทประจำศึกษา2026หา2027อย่างเป็นทางการแล้วเนาะซึ่งเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมจนไปถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี่ซึ่งว่าสาขาที่ว่าเพิ่นเปิดในศึกษานี้ประกอบมี7สาขา1แม่นสาขาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2แม่นการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรม3การพัฒนาสังคม4วิทยาศาสตร์การเมือง5การจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนา6การศึกษาประชากรและการพัฒนาและ7แม่นการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยกย้ายนั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจเนาะอยากสมัครก็สามารถสมัครได้เลยเนาะเข้าไปที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สังคมยะวางมอซอพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อก็จะเห็นโพสต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทแล้วเนาะบรรดาท่านสามารถคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดฟอร์มได้เลยหลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเนาะแม่นให้นำเอาแบบฟอร์มของบรรดาท่านนี้ไปยืนอยู่ที่ภาคแนกการศึกษาหลังปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะวิทยาเขตดงโดกนั่นเองหรือว่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5949-3265และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแมน020-588-57-899เนาะก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้และก็ยืนเนาะย้ำอีกทีนึงเด้อว่าเพิ่นเปิดฮอตวันที่27กรกฎาคมเนาะโอ้ก็เป็นเวลาเกือบ2เดือนได้เนาะขออภัยเนาะ23กรกฎหรือว่า23เดือน7เนาะเพิ่นจึงจะปิดรับสมัครเด้อเนาะใครที่สนใจก็สามารถประกอบเอกสารในการสมัครได้เลยเนาะเอกสารก็บ่ยุ่งยากเนาะก็มีใบจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหั่นเนาะมีใบประกาศแล้วก็ถ้าหากว่าจบในศึกษานี้คะแนนเฉลี่ยก็แม่น 3.0 ขึ้นไปเนาะถ้าเป็นพนักงานก็มีประสบการณ์คิดเบี้ย2ปีขึ้นไปเนาะเจ้าเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโมโมนี้โดยเฉพาะก็แม่นอีกหนึ่งมือหนึ่งวันที่สำคัญในเดือนมิถุนานั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายความสำคัญต่อกับสิ่งแวดล้อมเนาะทั้งคณะ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า World Environment Day 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4หาวันที่5มิถุนายนอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความหมายความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะว่ามีคือแนวใดแน่ซึ่งภายในงานเนาะบรรณาธิการสามารถพาลูกหลานเนาะที่ว่าเป็นน้องนุ่งเยาวชนหรือว่าสาวหนุ่มเฮาหรือว่าน้องๆ นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองกำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอยากพาลูกพาหลานของตนเองเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้เลยเนาะเพราะว่างานนี้มีหลายกิจกรรมมีหลายการแข่งขันเนาะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันว้าวเนาะในปัญหา climate action เนาะหรือว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ My Wild Animal นั่นเองเนาะซึ่งว่ามีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้หลากหลายทีมกันก็แล้วกันรวมไปถึงภายในงานเนาะยังมีกิจกรรมจากองค์การจัดตั้งสากลต่างๆที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะมาวางแสดงผลงานหรือว่ามาแนะนำเกี่ยวกับความหู้ในการอนุรักษ์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะรวมไปถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นถ้าคนเฮาไปตัดไปทำลายป่าหรือว่าคนเฮาสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด้อย้ำคืนอีกทีนึงเนาะว่างานวันสิ่งแวดล้อมโลกของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้จัดขึ้นในวันที่4หาวันที่5มิถุนายน2026นี่อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อบรรณาธิการสามารถเข้าร่วมงานกิจกรรมนี้ได้เนาะเพิ่นบอกเลยว่าฟรีตลอดงานสำหรับแล้วเนาะหลายๆกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้วันเนืองนิดเรียนติดกันเลยเนาะกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จัดขึ้นให้กับบรรดาผู้ที่สนใจเนาะหรือว่าบ่เฉพาะแต่นักศึกษาได้บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะติดตามได้อยู่ที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยเด้อเพราะว่าทุกๆกิจกรรมเพิ่นจะอัปเดตกันอยู่ในหั่นนั่นเองเอาล่ะมีทักแฟนรายการเนาะเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกจักหน่อยนึงให้บรรณาธิการได้รับฟังเสียงครับเสียงรำมวลๆจากทางรายการของพวกเราแล้วกลับมาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการเด้อกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.

านผู้ฟังและที่พันไปนั้นก็เป็นเสียงครับเสียงลาวมันม้วนๆจากทางรายการของบังคาวฝากตอนปิ่นควบมวลคำสื่อให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้เนาะกับคำว่าพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วและก่อนจะจากกันไปฝากส่งทางสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันแน่กันแล้วกันเนาะบรรดาทานสามารถติดตามได้ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางรายการวิทยุของพวกเราก็ได้เนาะทางรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเด้อออกอากาศให้บรรดาทานได้หับฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยในทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงทีวีเชยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเนาะหรือว่าสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เนาะเพจ Facebookมหาวิทยาลัยแห่งชาติของบังเฮามีน้ำกันอยู่2เพจหลักๆนั่นก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศทั้ง2เพจนี้พิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อเนาะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษารวมไปถึงสาระหนาฮู้และคลิปเกี่ยวกับแนะนำการเฮียนหรือว่าแนวสายการเฮียนต่างๆเนาะสามารถติดตามได้ผ่านทาง TikTok หรือว่าช่อง TikTok ของมศเนาะพิมพ์ไปว่า @noonofficial นั่นเองหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนั่นเองเด้อเนาะและก็จะจากกันไปเนาะฝากความเป็นห่วงเป็นใยและขอแสดงความขอบใจกับพี่ทักแฟนรายการที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาเนาะผิดพลาดประการใดขอสุขต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะขอให้บรรดาท่านมีความสุขสดีในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
3: ลาวโทรคม
2: โทรคมของคนลาว
3: เพื่อสังคมลาว

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบังแขวงพงศลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี่นครหลวงวิจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุญโยความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมพบปะระหว่างคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์นำโดยสหายทวีไซเหมาสมภูรองเลขาคณะพักหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์และประธานคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงเวียดนามนำโดยสหายนางเหวียนทิงเวียดรองประธานคณะกรรมการปกครองประชาชนแขวงฮาติงหัวหน้าปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงพร้อมด้วยคณะจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่สำนักงานปกครองนครหลวงวิจันทน์มีสหายพลจัตวาสุภวรรณธรรมเทวาคณะประจำภาคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารนครหลวงพร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงวิจันทน์แขวงหาติ่งเข้าร่วมสหายทวีไซหมอสมภูกล่าวว่าโดยปฏิบัติตามพิธีนำของ2ภาค2รัฐก็คือคณะปฏิบัติงานพิเศษของลาวกับคณะปฏิบัติงานพิเศษของเวียดนามว่ารวมเฉพาะในระหว่าง2คณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงฮาติ่งที่ได้ลงนามบทบันทึกร่วมกันในครั้งที่23พฤษภาคม2555ผ่านมาได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อร่วมมือจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการสำรวจซอกคนขุดค้นอธิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในป่างสงครามอยู่ลาวโดยเฉพาะเมนอยู่พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำกลับคืนประเทศเวียดนามพันการจะตั้งปฏิบัติแผนการขุดค้นระดูแรงประจำปี2565-2566ขณะแมนสามารถขุดค้นได้1อัฐิอยู่ที่บ้านนางงมเก่าเมืองเสธานีถ้าเทียบใส่คาดหมายสุสนของแผนการที่ได้วางห่วมกันไว้แมนให้ได้1-2อัฐินั้นถือว่าสามารถจะตั้งปฏิบัติหาผิดชอบได้ตามคาดหมายซึ่งผ่านมานับแต่ปี2000ฮอดปี2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และขุดค้นอัฐิ

0: ได้ทั้งหมด133อัฐิถึงเป็นว่าในซุ้มปีที่ผ่านมาหน่วยงานขุดค้นของนครหลวงจันทร์และหน่วยงานขุดค้นของแขวงหาติ่งได้พร้อมกันเอาใจใส่ในการเก็บกำข้อมูลและลงขุดค้นอยู่ตามจุดต่างๆตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นเจ้าการก็ตามแต่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังพบข้อยุ่งยากเป็นต้นพนักงานปฏิบัติอบุโสบำนาญก็คือประชาชนผู้ที่หับข้อมูลจากจุดอธิหรือผู้ที่หับหู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนหลายเหมือนได้เสียชีวิตไปแล้วบางจุดผู้ที่ให้ข้อมูลแม้นเป็นลูกเป็นหลานการซีจุดข้อมูลอธิก็บ่ละเอียดจะแจ้งมีการหลงลืมและอื่นๆในโอกาสนี้ท่านทวีไซเหมาสมภูต่างนาให้คณะพักอำนาจการปกครองและประชาชนบรรดาเผ่าสาวนครหลวงเวียงจันทน์แสดงความภูมิบุญคุณอันลึกซึ้งต่อภาครัฐกองทัพและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวัตถุและส่งลูกหลานผู้ประเสริฐเข้ามาปฏิบัติพันธสากลอันสูงส่งช่วยเหลือการปฏิบัติอยู่แล้วนับแต่ระยะต่อสู่ครุศาสตร์ก็คือระยะปกปักรักษาสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติขอแสดงความฮู้บุญคุณอันใหญ่หลวงที่หาอันเปรียบบ่ได้นั้นพวกเขาจะขอจดจำฝังลึกในดวงใจของปวงชนลาวตลอดไปในโอกาสนี้ในพิธีดังกล่าวยังได้เซ็นบทบันทึกการขุดค้นอัฐิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามลัดดูแรงประจำปี2006-2027มอบใบย่องยอและของขวัญซึ่งกันและกันระหว่างคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงจันทน์และคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งหลังจากสำเร็จการพบปะคณะทั้งสองฝ่ายยังได้เดินทางไปวางพวงมาลาและมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตปางสงครามในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่กรมซากการทหารนครหลวงเวียงจันทน์เติมอีก
1: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นเติมท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหาก้าเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเล่าคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
2: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเขาก็ได้การเกี่ยมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเขาเพื่อการเกี่ยมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเขาก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเขาในปีนี้พวกเขาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแผงของพวกเขาจะนับทางภาครัฐและการเอกชนเกิดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลละวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่หนึ่งละมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทำนั่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตอนนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการทอดสิ่งเลื่อนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสำนึกและก็ให้พระเจ้าเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการทอดสิ่งจบสั้นเลื่อนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
1: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุกโยโฮงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้โฮมเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โฮงเฮียนกาเกียมสอบสิ่งในสั้นปฐมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบสิงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
0: กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมหรือป่าดงดิบของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมภูแมนเมืองมรดกโลกนครหลวงปะบางมีท่านสมหวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นและสากลเข้าร่วมท่านสมหวังพิมพ์มาวงให้สัมภาษณ์ว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายในการคุ้มครองป่าดงดิบในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้ค้นคว้านโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองการอนุรักษ์ป่าดงดิบก็คือการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงรักษาได้ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหรือเกี่ยวกับแนวทางแผนการร่วมมือของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกในต่อหน้าเพื่อซอกหาแหล่งทุนเข้ามาช่วยสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญให้แก่การเสริมขยายทิศทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องป่าไม้ดั้งเดิมเป็นบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงความทนทานต่อสภาพอากาศการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการลดพรความทุกข์ยากของประชาชนทั้งสุขยู่ให้คาดหมายการปกคุมของนาทีป่าไม้กว่า70ส่วนห้อยในทั่วประเทศนอกจากนั้นลาวยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเนื้อที่อนุรักษ์และภูมิสันฐานอนุรักษ์ให้บรรลุประมาณ 5,800,000 เฮกตาร์ภายในปี2030เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชีวะนานาพันธุ์แห่งชาติและพันธะสากล
3: การเป็นเจ้าภาพของนี้แล้วครั้งนี้พวกเราก็จะว่ามีความคาดหวังหลายเนาะอันที่หนึ่งก็เป็นพวกเราจะเสริมสร้างหน้าตาภาพลักษณ์บทบาทของสปปเราของประเทศเราเนาะที่ว่าที่มีความตั้งใจในการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือชีวนาพันธุ์เนาะและการร่วมมือด้านการปกปักรักษาดินฟ้าอากาศในระดับภาคพื้นและสากลเนาะที่สองนี่คือว่าพวกเราก็คาดหวังที่จะสร้างโอกาสในระดับในการระดมทุนเนาะในการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลเนาะโดยเฉพาะในครูงานในครั้งนี้มันสำคัญหลายเนาะคือทั้งเจฟเนาะ Global Environmental Facility นี่เดี๋ยวกองทุนสีเขียวโลกนี่คือว่าพวกเราผ่านมาพวกเราก็ได้หลายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์นะซึ่งมันคาดหมายในครั้งนี้นะพวกเราอยากระดมทุนโดยเฉพาะกับการคุ้มครองการป้องกันไฟไหม้ลำปานี่เนาะและการเสริมสร้างโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่ว่าลดพรการทำลายป่านี่โดยเฉพาะพวกเราจะได้ส่งเสริมทางด้านการเหตุการณ์ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เนาะการส่งเสริมบ้านที่ว่าปลอดควันการส่งเสริมกสิกรรมที่บ่ต้องจุดป่าเนาะและการส่งเสริมเวียกงานสินเชื่อคาร์บอนของสปปลาวเพราะว่าพวกมีการแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลายประเทศที่เข้ามาร่วม
0: ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสนทนาแลกเป็นบทเรียนทางได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงซีและจัดกิจกรรมสุขยู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่บ้านทาแป้นนครหลวงพะบางตื่มอีก
1: ภาครัฐบาลถือเอาเวียกงานป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญโดยกำหนดบรรดานโยบายแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการออกนิติกรรมกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิติกรรมใต้กฎหมายท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาภาครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละระยะที่ติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่นๆซึ่งบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้พร้อมกันติดตามและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองเอาใจใส่ปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการฟื้นฟูป่าไม้เห็นว่าได้รับผลดีสมควร
4: ผ่านการติดตามหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเขาก็เห็นว่าถึงว่าพวกเขาได้มีความพยายามในการปลูกป่าฟื้นฟูป่าในแต่ละปีแต่ติดพันกับการใช้มาตรการสกัดกั้นในการจัดตั้งปฏิบัติก็เห็นว่าเรียกงานดังกล่าวนี้พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเหมือนกันมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกและการปกปักรักษาร่วมทั้งการนำใส่อันนี้ก็ถือว่าพวกเขาจากตัวเลขที่พวกเขาสร้างร่วมในระยะผ่านมานี่ก็เบื้องแรกก็ถือว่าในระยะ5ปีก็ตัวเลขสูงพอสมควรการคุ้มครองและการนำใส่นี่เห็นว่ามันก็ยังบ่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรแหละ
1: ท่านกงใจสีดาวงให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือได้กำหนดเวียกงานป่าไม้เป็นเวียกงานจุดสุ่มเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนคณะกรรมการปกครองแขวงได้มอบหมายตัวเลขฟื้นฟูป่าให้บรรดาเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นใจกลางจะตั้งปฏิบัติตัวเลขดังกล่าวที่สภาประชาชนแขวงได้รับรองโดยกำหนดจุดสุ่มและเขตฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการปลูกไม้ให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้คะแนนควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแม่นพยาธิถอกท้องดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมกราคมปีนี้เป็นต้นมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีคนเจ็บที่เป็นพยาธิถอกท้อง 2,824 กรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารซึมเสื้อทางระบบหายใจท้องบิดส่วนพยาธิว่อมี1กรณีเสียชีวิตพยาธิว่อเป็นเสื้อพยาธิ1ที่สำคัญและเกี่ยมจะลบล้างให้ได้ในปี2030
5: พวกเขามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ่นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเป็นพยาธิถอกท้องตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแม่นสะสมมีอยู่ 2,824 กรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารและกระหมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจและต่อมาก็แม่นพยาธิท้องบิดและที่สำคัญก็คือพยาธิว่าเขาพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แม่นเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิหนึ่งที่สำคัญเขาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิวอกดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทำอิฐเลยอันนี้เป็นชุดหนึ่งที่พวกเขาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเขาได้เอาใจใส่สำหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิพวกนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่และเนาะตามที่รายงานให้ฮู้
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่มว่าเสื้อพยาธิถอกท้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นมาสูงสมควรฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินควรปรุงแต่งให้สะอาดและสุกดีรวมทั้งหมักไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนกินเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นพยาธิถอกท้อง
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ UT โรงแรมดอกจำปาได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจโครงการฟื้นฟูและบูรณะรักษาทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่ R3 ระยะที่1แต่3แยกบ้านบวมเพียงหาขวานำลังมีความยาว18กว่ากิโลเมตรและระยะทางที่2แต่ขวานำลังหาบ้านปรางมีความยาว17กิโลเมตรโดยการเข้าร่วมของทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาทานลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีท่านผู้สิงคุณสิริเฮืองห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำทาได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพของเส้นทางอาสามโดยเฉพาะแม่นเตสามแยกบวมเพียง5บ้านปรางซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรอิงตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่และคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่ข้อตกลงของท่านเจ้าเขวงเขวงลำทาสำหรับเด็กที่406ทับคปคลงวันที่14พฤษภาคม2026ดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งในน้ำต่างหน้าให้องค์การปกครองเขวงลำทาจึงได้ตกลงให้กลุ่มบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวส่วนที่1แต่3แยกบ้านบ่มเพียง5ครัวนำลังซึ่งมีความยาว 18.72 กิโลเมตรและส่วนที่2แต่ครัวนำลัง5บ้านปรางซึ่งมีความยาว17กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัท EPL จำกัดผู้เดียวซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบเก็บกำข้อมูลและประเมินความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจเทคนิคผลกระทบทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
7: บุญจันทร์ดวงลือนักข่าวเขวงดุลำทารายงาน
1: บริษัทโลลินนาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิย่าหลานส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและช่วยเหลือสังคมได้นำเอาแกนแนวพันธุ์กาเฟคุณภาพสูงสายพันธุ์อาราบิก้าจำนวน1ล้านเม็ดหรือเท่ากับ600กิโลรวมมูลค่า200,000ดอลลาร์ พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์กาแฟมามอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอยู่ท้องถิ่นและเพิ่มรายรับทางด้านกสิกรรมให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่ศูนย์เทคนิคกสิกรรมบ้านโฮมตั้งหน้าบริษัทมอบโดยทานยานเพียงและรับโดยทานกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ทานกงใจศิรวงศ์ยังได้กล่าวมีคำเห็นและแสดงความขอบใจต่อบริษัทโลลินาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิญาล้านส่งเสริมพัฒนากาแฟลาวและสวยเหลือสังคมที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความสำคัญกับประชาชนชาวแขวงอัตปือซึ่งการสวยเหลือแกนแนวพันธุ์กาแฟของบริษัทในเทือนี้เป็นอีกบาทกล่าวอันสำคัญของการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมภายในแขวงให้มีการขยายตัวโดยเฉพาะการปลูกกาแฟที่ปัจจุบันทางคณะพักคณะนำของแขวงพวมกำลังซุ้มใส่สุกอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกอย่างหลวงหลายเพื่อสร้างรายรับที่มั่นคงและทานหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเอาแกนแนวพันธุ์กาแฟที่ได้รับการสวยเหลือเทนี่นำไปพัฒนาให้เกิดดอกออกผลกล่าวสู่รายรับให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้รุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก
9: หน่อยมณีวรรณพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: กองประชุมครบคณะเรียนงานผักเมืองละครเพลงแฝงสารวันเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่9สำเร็จลงเมื่อบุรุษมณีที่สโมสรใหญ่ของเมืองภายใต้การเป็นประธานของสหายเวิร์นมณีมุงศรีวงศาเลขาคณะเรียนงานผักเมืองละครเพลงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: กองประชุมได้หาฟังการเผยแพร่มติกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแฝงสารวันครั้งที่4สมัยที่10ผ่านข้อกำหนดมาโดยแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครจากนั้นก็ได้หาฟังบทติราคาการนำพาหอบด้านขององค์คณะผักเมืองในระยะ3เดือนต้นปี2006และทิศทางแผนการเก่าเดือนปี2006ซึ่งในระยะ3เดือนผ่านมาเมืองละครพิงได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเป็นต้นขาดแคลนน้ำมันน้ำมันมีราคาขึ้นสูงราคาสินค้ามีการหนิงติงปัญหาอัคคีภัยแนวอื่นๆซึ่งได้กระทบต่อปัญหาแนวขีดของพนักงานรัฐกรก็คือประชาชนปัญหาการส่องแปลงเส้นทางสายลักแนวอื่นๆแต่ภายใต้การสีนำนำพาของคณะผักแต่ละคันจึงเห็นให้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแล้วใจใส่จัดตั้งกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเคลื่อนไหวเหตุนาทีป้องกันตามจุดต่างๆในวันสำคัญของผักของศาสตร์พ่นเด่นได้ซุ่มใส่ป้องกันกล่องประสุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักกล่องประสุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะผักแขวงสารวันสมัยที่10แด่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งศาสตร์สุดที่10สภาประชาชนคันแขวงสุดที่5ซึ่งสามารถหาประกันได้ความสงบความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจใน3เดือนต้นปีได้เห็นว่าทวงทานในการจัดเก็บรายรับเขางบประมาณได้1ตึกก็เก็บเทียบใส่กับชาวสวนห้อยและด้านอื่นๆก็มีผลสำเร็จ
11: เวียงละครได้สเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีจัดกองประชุมเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองในวันที่12พฤษภาคมนี้มีทานคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยการนำเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
12: กองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ซึ่งในระยะ1ปีผ่านมาเมืองเพียงได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บรรดาบานภายในเมืองโดยเฉพาะแม้นภัยพิบัติน้ำท่วมลมพายุพัดไฟไหม้ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนของรวมหมู่และสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานของรางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด5ครั้งมี 1,000 กว่าครอบครัวได้รับผลกระทบในนี้อัคคีภัย2ครั้งพายุพัด1ครั้งภัยน้ำท่วม2ครั้งรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด20ตึกกกีบฉะนั้นในปี2026นี้องค์การปกครองเมืองเพียงก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังการช่วยเหลือฉุกเฉิน และฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแมนได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันการควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติเวียกงานได้อย่างมีประสิทธิผลวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
1: วันที่20พฤษภาคมนี้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลประชาชนเมืองลาบของจีนได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่โรงพยาบาลแขวงกลุ่มไซนำโดยท่านนางวูยู่ลินห้องหัวหน้าโรงพยาบาลประชาชนเมืองลาบพร้อมโดยคณะวิชาการแพทย์ให้การต้อนรับโดยดร.รัตตาวรรณจิตพร้อมด้วยการโรงพยาบาลแขวงกลุ่มไซพร้อมด้วยคณะบริหารงาน
13: การพบปะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการการเพศและสาธารณสุขภาคพื้นสายแดนจีนลาวระยะ2ระยะ3จุดประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการและการบริจาคอุปกรณ์การเพศที่ทันสมัยให้แก่หงหมอแขวงอุดมไซและหงหมอเมืองนามอในพิธีทานนางโวยู่ลินได้เน้นนักว่าการหัวมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่การซวยเรือด้านวัตถุอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมกันอยู่เขตชายแดนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้ง2ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการเพศที่มีคุณภาพและทันการพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนให้เป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆจากนั้นท่านดร.รัตตาวรรณจิตก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเมืองลาที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเวียกงานสาธารณสุขของแขวงอุดมไซตลอดมาและการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญที่สุดในการยกระดับความสามารถการบริการแบบครบวงจรของหงหมอแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้การปินปัวพยาธิมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนสใส่เฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านปีเตอร์มักยับนายกรัฐมนตรีฮังการีมีเป้าหมายที่จะนำสกุลเงินเอโรมาใช้ในอนาคตโดยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการเงินแข่ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศการปฏิบัติตามเกณฑ์ในการใช้เงินเอโรจะช่วยลดพลภาวะต้นทุนทางการเงินของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนฮังการีในวงกว้างต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่ลดลงได้สะท้อนเห็นถึงความเสื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณนอกจากนี้ท่านปีเตอร์มักยักยังเล่นว่ารัฐบาลฮังการีจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการหัดใส่แอวทางด้านการเงินพร้อมยังมีโอกาสอีกหลายในการปรับลดรายจ่ายในภาคส่วนต่างๆที่รัฐบาลสุดก่อนใช้งบประมาณหลายเกินไป
1: ตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีเจมยองของสาธารณรัฐเกาหลีและนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นได้แถลงการเห็นดีที่จะยกระดับการความมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเลวหรือ LNG ท่ามกลางความขัดแย้งในตะเวนออกกลางที่ยาวนานภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จกองประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของนครหลวงเซอุลทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการหอมมือระวางสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นที่มีความสำคัญลึกซึ้งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตรงโซ่ความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ในตะเวนออกกลางพร้อมกับนั้นยังเน้นหนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้น
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขอิรักได้รายงานว่ามีคนเจ็บจำนวน837คนมีอาการหายใจฝืดย้อนพายุฝุ่นผัดปกคลุมประเทศแต่บ่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ออกจากห้องหมอแล้วหลังจากได้รับการปินปัวในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขอิรักให้ฮู้ตื่นว่าแผนกสาธารณสุขในนครหลวงแบกแดดและแขวงอื่นๆได้ติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดหลังจากสภาพอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นโดยพายุฝุ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปกติในประเทศอิรักซึ่งเกิดจากการกลายเป็นทะเลทรายต้นไม้มีหน่อยและภัยแห้งแล้งแก่ยาว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้น ขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบางแขวงพงศรีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี้นครหลวงวิ่งจันทร์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านรายการลุงสร้างลุงสาก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยมื้อนี้ก็โอ้ยวังนึงนี่ก็พยายามลุงสามาเพิ่นบ่สบายมื้อนี้นะมาบ่ได้เข้ารายการบ่ได้เพิ่นว่าโอ้ยฝากความยื้อยามถามข่าวมาหาท่านผู้ฟังเด้อสุดที่อยากมาแต่ว่าโอ้ยเป็นวัดเป็นไอเพิ่นว่าไอออกออกแอกแอกบ่อยากมาไอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเออก็มอบให้แต่ลุงสร้างนี่มาพบกับท่านผู้ฟังมาเว้ามาว่ามาทักทายสบายดีนี่แหละเอากระเซ็นเคยเนาะถึงว่าลุงสร้างมาผู้เดียวแต่ก็ลุงสาก็ฝากคำคิดฮอดคิดถึงมาเอาก็ขอให้ลุงสาหันหายไวๆเด้อการเป็นวัดเป็นไอเป็นใครเป็นหนาวเป็นไปได้ง่ายได้ท่านผู้ฟังเอ้ยได้ยานี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนเด้ๆฝุ่นก็เริ่มตกละมักม่วงจนออกดอกจนล้นหมดละฝุ่นหาก็ตกฝุ่นตกบ่ถูกตามฤดูแต่ว่าระยะนี้ก็ฤดูฝุ่นเนาะบางมื้อก็โอ้มาแห้งอีหลีได้พายุมาฝนมาลมมาวังต้นอาทิตย์นี่ก็โอ้อยู่ทางแคมป์ของแถววัดจันทร์ฮั่นถือว่าแห้งเนาะพอข้าสาวขายอยู่แถวสวนเจ้าอนุวงศ์นั่นเก็บเครื่องจนบ่ทันปิวไปเบิดแถวนั้นลุงสร้างก็มีโอกาสไปย่างออกกําลังกายเด้บ้านใกล้ๆกันเด้เนาะส่วนลุงสาเพิ่นโอ้ยวุ่นอยู่ไห้อยู่นาเพิ่นอยู่ฮอดอยู่สวนอยู่ไกลเด้เอาก็ขอให้ลุงสาหายไวๆเด้อและอาทิตย์หน้าก็คงจะกลับมาทักทายสบายดีมาลมมาเว้ามาโอ้มาลมกับท่านผู้ฟังมาโอ้มาลมกับลุงสางนี่แหละถึงว่าลุงสางมาผู้เดียวมื้อนี้ก็โอ้มีหลายข่าวคราวได้แต่ว่าก่อนจะไปฟังข่าวคราวมาเว้าสู่ฟังหลายๆอันก็แม่นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์นึงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะกันเป็นการเคลื่อนไหวของการน้ำพักรัฐของเฮานี่แหละการน้ำคันสูงเลยโดยเฉพาะกันเป็นท่านทองลุนศรีสุริตนี่ประธานประเทศเพิ่นก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชัยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีอยู่สหพันธ์รัสเซียเด้อันนี้ก็ได้ฟังข่าวทางวิทยุเด้ติดตามข่าวทางสื่อออนไลน์นี่แหละถึงว่าจะเท่าละแต่ว่าก็โอ้ขาดบ่ได้เด้อันนี้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยียุคนี้มันยุคข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเด้มีโทรศัพท์หน่วยหนึ่งก็แม่นติดตามทุกเนาะทุกวินาทีก็ว่าได้ในการขอส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ไวหลีเด้นอกจากประธานประเทศไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชัยชนะปกป้องปิตุภูมิอยู่รัสเซียครบรอบ81ปีแล้วก็มีข่าวของนายกรัฐมนตรีเฮาเด้เพิ่นก็ไปร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ปีนี้กองประชุมสุดยอดอาเซียนนี่ก็แม่นครั้งที่48แล้วแล้วเพิ่นก็มีการเคลื่อนไหวพบปะครับลานายกลาวเวียดนามกัมพูชาก็พบปะกันแล้วเพิ่นก็ไปพบปะกับครูตำแหน่งหลายประเทศนั่นแหละส่วนห้องนายกรัฐมนตรีก็คือท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ไปเข้าร่วมกองประชุมเช่นเดียวกันเนาะเป็นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องอันนี้เพิ่นก็ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันเนาะและนอกจากนั้นก็อาทิตย์ผ่านมานี่โอ้ก็ถือว่ามีเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจได้ทางผู้ฟังได้ตามที่ลุงสร้างได้ติดตามนำข่าวคราวทั้งวิทยุแน่ทั้งสื่อออนไลน์แน่ก็เป็นสภาพป่าตายอันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้ฮู้อยู่บ่ป่าตายป่าตายอยู่ตามลำน้ำเซโดนนะเกิดจากที่ทำอิฐเพิ่นมาว่าเกิดจากความร้อนอากาศร้อนปรากฏการณ์เอลนีโญแต่เฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วโอ้ตายหลายได้บาดนี้ แต่ว่าตามที่วิสาการลงไปสำรวจกวดกาแล้วมันบ่แมนย้อนน้ำฮ้อนบ่แมนย้อนเอลนิโญคือวิสาการอยู่เมืองเพิ่นมาแถลงเด้มันเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นลงแม่น้ำลงแม่น้ำเซโดนก็เฮ็ดให้น้ำได้รับสารเคมีปนเปื้อนบ่มีออกซิเจนเด้เนาะคนก็ต้องการออกซิเจนปลากันเช่นเดียวกันนั่นแหละน้ำบ่มีออกซิเจนเลยตายเนาะมื้อนี้ก็จะมาเว้าสู่ฟังเด้ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นลงไปแก้ไขแนวใดปัญหานี้เนาะรวมทั้งข่าวอื่นๆแหละหลายข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำคัญสำคัญมื้อนี้ลุงสามมาผู้เดียวแด้บ่มีหมู่ล้มแน่ก็สิเอาท่านผู้ฟังและเป็นผู้ล้มนะเนาะเอารายการของลุงสร้างลุงสานี่ก็อาทิตย์นึงก็มาพบกันเทื่อนึงวันอาทิตย์เด้พบกันเวลาหลังจากฟังข่าวของวิทยุไปแล้วก็แม่นเวลา 12:30 หรือเพิ่นเว้าง่ายๆก็แม่นเว้าเข้าใจง่ายมันก็แม่น 12:30 นั่นแหละเนาะ13:00 หรือว่า 13:00 นั่นแหละส่วนหลายบ้านเฮานี่ตู้4ตู้3อยู่ว่าอยู่ให้อยู่นานี่มักเว้าแม่นก็แม่น 13:00 ไปแต่ว่าเวลาในมื้อนึงนี่มันมี24ชั่วโมงทางการเพิ่นโดยเฉพาะกับทางวิทยุนี่แหละเพิ่นก็ถือแต่0โมงหา24โมงนั่นแหละฉะนั้นก็เวลารายการของลุงสร้างลุงสาก็แม่น12:30หรือว่า 12:30 หา 13:30 นาทีเนาะอันนั้นก็แม่นคร่าวๆที่จะมานำเสนอในรายการลุงสร้างลุงสามื้อนี้ถึงแม่นลุงสร้างมาผู้เดียวจะสมาเสนอให้ฮู้เนาะการเคลื่อนไหวของการน้ำพักรัฐเฮาแด้รวมทั้งสภาพป่าตายหยุดน้ำเสดโดนเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุน้ำปล่อยน้ำเปื้อนเนาะปล่อยน้ำปนเปื้อนลงสู่น้ำเสดโดนอันนี้ก็เห็นเกิดขึ้นหลายอันนี้ก็ได้ภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็เอาใจใส่แก้ไขอยู่ตลอดแต่ว่าพวกดำเนินธุรกิจนี่เต้นบักเทือกแม่นสวยโอกาสเนาะมักง่ายพดโบคือเห็นการปกปักรักษาธรรมชาติอันนี้เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้อันนี้ได้ก็ขอให้ไปแก้ไขแล้วก็ลงโทษตามระเบียบกฎหมายและลุงสางกันอยากว่าซะสิได้เนาะกฎหมายบ้านเมืองเฮาก็มีหลายฉบับได้ออกมาเนี่ยก็เว้ากันไปตามกฎหมายแหละบ่ปฏิบัติแล้วเด็กก็ถึงขั้นยุติกิจการก็ต้องยุติกิจการแหละอันนี้เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมได้เป็นผลกระทบต่อประชาชนได้น้ำนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญได้รอเลี้ยงในน้ำเสียโดนเป็นน้ำสาขาเป็นน้ำคลองชายใหญ่ได้น้ำเสียโดนนี่นะเนาะประชาชนก็สิส้มใส่บริโภคหลายได้ทำการผลิตกันหลายเนาะฉะนั้นมันปนเปื้อนแล้วก็เฮ็ดหยังบ่ได้เด้อันนี้นะเอาพวกเขาจะไปเบิ่งอันการเคลื่อนไหวของประธานประเทศก่อนที่เพิ่นไปร่วมกองประชุมบ่แม่นกองประชุมไปเข้าร่วมพิธีฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีอยู่สหพันธ์รัสเซียของท่านธงดุลศรีสุริตอันนี้ก็แม่นตอบสนองตามการเสื้อเชิญของท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธ์รัสเซียท่านธงดุลศรีสุริตประธานประเทศลาวของพวกเขานี่แหละจะได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนี้ไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีจัดขึ้นในมื้อวันที่9พฤษภาท่านผู้ฟังอยู่ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียเนาะและการเฉลิมฉลองวันไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมินี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียแหละรวมทั้งบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกซึ่งจัดขึ้นก็เพื่อจะระลึกคุณงามความดีและก็แสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตและทุกคนที่ได้เสียสละเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถญาติได้ไสยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งไสยชนะดังกล่าวก็ถือเป็นความทะนงใจของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันนี้และการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้นี่ท่านผู้ฟังบรรดาผู้นำและกับภาคส่วนหลายประเทศและผู้ต่างนาประเทศเพื่อนมิตรก็ได้เข้าร่วมหลายได้แล้วก็มีกิจกรรมหลายถูกจัดขึ้นเนาะเป็นต้นกระแมนการแสดงเดินส่วนสนามของกองกำลังเหล่าหบต่างๆของรัสเซียแหละเนาะและนอกจากก็มีจากประเทศเพื่อนมิตรอีกได้ กองทัพจากประเทศเพื่อนมิตรในนั้นก็มีลาวเฮาได้กองทัพประชาชนลาวของเฮาก็ได้ร่วมส่วนสนามเช่นเดียวกันและในโอกาสของร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ท่านทองลุนศรีสิริประธานประเทศลาวเฮานี้ก็ได้ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันด้วยบรรยากาศอันสร้างสรรค์และกงไปกงมาและสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อมากผลการร่วมมือสองฝ่ายในหลายคงเขตเวียกงานระยะผ่านมาและการไปของร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชัยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิของท่านทงลินทงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวในครั้งนี้การแมนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีผลสำเร็จอันจบงามเต็มต้นตลอดไปทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายโบพันธ์ที่เป็นมุนเสื้ออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวรัสเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวเข้าสู่ล่องเลิกแล้วก็มีมากผลนับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของประธานประเทศลาวในการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไซสนะสงครามปกป้อมปิตุภูมิครบรอบ81ปีอยู่ที่นครหลวงบุสกูของสหพันธ์รัสเซียเนาะโอ้ยขึ้นฮอดลุงสาได้เนาะถ้าว่าเพิ่นมานี่ก็สิได้ล้มกันอ้อมแอมอ้อมแอมแหละนะลุงสั่งเสนอข่าวข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนี่มันก็คือเป็นแนวใดจังคาดอันแนวใดแนวหนึ่งอ้าวกินยาเด้อขนาดว่าตู้สาฟังรายการอยู่ขนาดนี้ก็เอาใจใส่กินยาตามแพทย์ตามหมอเพิ่นสั่งและเท่าเลยเด้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเด้บ่แม่นว่าอันแม่นหยังเกาะทวนเว้าว่าแม่นหยังเขามอมบ่จอดบ่แม่นได้จอดแล้วก็จอดหลายเทื่อแล้วมันสิยาออกแล้วเนาะฉะนั้นก็คือเว้าแล้วว่ารายงานนี้ฟ้าฝนสุนทรภาก็ลงมาแล้วจนอากาศก็ร้อนเปลี่ยนแปลงง่ายเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็เป็นได้ง่ายแหละผู้ที่สุขภาพบ่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด็กน้อยนี่ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะก็คืออันลุงสาแหละโอ้ยเฒ่าเด้ปีนี้บำนาญมาหลายปีแล้วเนาะไอหน่อยนึงก็สิเป็นไข้แล้วเด้มาลมพัดมาหน่อยนึงก็เป็นเด้ฉะนั้นก็ให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นห่วงแท้ๆแท้อันนี้ได้แล้วอีกอันนึงถ้าว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวก็จะสู้ไปซื้อยุกซื้อยามากินเองนั่นแหละสำคัญจะเป็นเพราะจะเป็นแพทย์เป็นหมอเองในการบ่งบัติพยาธิตัวเองฮะนะบางคนเอาโอ้ยบ่นั่นไปกวดเถื่อเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เอายานั้นมากินดูเอายานี้มากินดูกินใส่บ่ถูกพยาธิก็มีเด้เนาะปั่วบ่ถูกจุดเพิ่นว่าบางเทื่อถึงขั้นเสียสุขภาพแล้วก็เสียชีวิตไปก็มีอันนี้ก็จะให้ถือเบาอันนี้ก็มีสติในการดำรงชีวิตนี่แหละลองไปพบแพทย์พบหมอว่าไปบอกอาการเพื่อนว่าเขาเป็นอย่างแท้หูซึกเจ็บหัวบอกวินหัวบอกมีน้ำมูกย่อยออกจากดังบอกหรือว่าคิงห้อนบอกเป็นแล้วนี่ว่าอาการสุเพิ่นฟังเพิ่นเฮียนมาเด็กเพิ่นหูเด็กเพิ่นกระซิบบ่งมติพยาธิให้เขียนใบสั่งยาให้แล้วก็ไปซื้อแหละเนาะอยู่ตามห้านขายยาหรือต่างๆแหละหรือไปพบแพทย์หมอที่อยู่ห้านขายยาก็ได้เพิ่นก็สิฮู้คือกันอาการก็ได้เนาะสำคัญก็แม่นว่าให้รักษาสุขภาพมันออกกำลังกายเด้สำหรับลุงสร้างนี่ก็แม่นว่าโอ้สิ่งสำคัญก็แม่นแรงๆมานี่แหละเนาะอากาศกับลดพรความร้อนลงได้ก็เพราะไปย่างลิ้นนั่นแหละแถวแคมป์คองแถววัดจันทร์นั่นแหละเดี๋ยวนี้นะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นตาย่างอยู่ไหนงามเดี๋ยวนี้ได้อยู่แถวส่วนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นะส่วนประตูอย่างส่วนเจ้าอนุวงศ์นะมีบ่อนขายเครื่องหลายเด้คนไปออกกำลังกายก็หลายเด้เนาะตอนเช้าก็แม่นกิจกรรมมันขี่รถถีบไปย่างออกกำลังกายตอนแรงก็แม่นส่วนหลายไปออกกำลังกายเป็นอย่างไปเต้นนั่นเปิดเพลงเต้นแอโรบิกอันนั้นก็เป็นการออกกำลังกายอีกอย่างนึงภายหลังออกร่างกายเมื่อยแล้วโอ้ยผู้ใดเมื่อยก็เป็นยางเลาะซื้อเครื่องอยู่แถวนั้นแหละเนาะเอาอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์เด้ส่วนหยุดท้องถิ่นต่างๆอยู่บรรดาแขวงโดยเฉพาะนครใหญ่นครปากเซบอกก็มีคือกันคล้ายๆกับนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละอยู่นครไก่สอนพระวิหารก็มีคือกันอยู่นครหลวงพะบางเพิ่นก็มีคือกันอยู่แคมป์น้ำคานนะเด้เ อ๋อเป็นบอนยางดินยางอย่างรวมทั้งเมืองอื่นๆเอาบัดนี้ไปเบิ่งการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ครั้งนี้นะอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่นเดินทางไปเข้าร่วมกันแม่นวันที่8พฤษภาคมนี้อยู่ที่เซบูคือสิแม่นเกาะแหละเซบูหรือว่าเป็นแขวงหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ท่านสอนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้นำพาคณะผู้แทนลาวไปร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่8เนาะวันที่8พฤษภาคม2026โดยการเป็นประธานของท่านเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ว่าซั่นประธานาธิบดีของสหรัฐฟิลิปปินส์ในนามประธานอาเซียนปี2026และกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันโดยการเข้าร่วมของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนต่างหน้าคณะผู้แทนและก็เลขาธิการใหญ่อาเซียนและภายหลังสำเร็จการเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แล้วท่านนายกรัฐมนตรีลาวคือท่านสอนชัยศรีพันดอนนี้ก็ได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนของลาวนี่แหละเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบครบคณะและก็แบบวงแคบและในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบครบคณะท่านผู้ฟังบรรดาผู้นำอาเซียนนี่ก็ได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบริมซิตสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์รวมทั้งความคืบหน้าของการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนก็ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง3สาวค่ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเชื่อมจอดอาเซียนแล้วพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมก็ยังได้แลกเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานของภาคพื้นเสถียรภาพความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนท่ามกลางสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางเนาะโดยเฉพาะในตะเวนออกกลางและระหว่างความขัดแย้งกันแม้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสหรัฐอเมริกาสมทบกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านดิแก่ยาวเป็นเวลาเกือบ2เดือน3เดือนแล้วได้นี่โดยเฉพาะมันอิหร่านก็ได้ปิดซองแคบฮอร์มุซบ่ได้ลมกับลุงสร้างลุงสาเธอหนึ่งแล้วลุงสร้างได้ลมกับลุงสาเธอหนึ่งแล้วเรื่องนี้ห้องก็ยากๆแน่ซองแคบนั้นก็ได้ฮอร์มุซนี่แหละเป็นซองแคบตัวนี้ละแมนยุดแหลมคือแหลมนี่แหละเนาะเป็นบอลขนส่งเด็กจราจรน้ำมันออกมาสู่ตลาดโลกแต่ว่าปิดแล้วกับมันเอาคำว่าปิดกะสิฮู้ติบ่เนาะกะสิบ่ให้ไปติปิดล่ะก็เฮ็ดให้การต้องสู้การสนองน้ำมันนี่ขาดสะบั้นนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่กองประชุมสุดยอดอาเซียนได้ยกขึ้นมาเพราะว่ามันได้ส่งผลกระทบอย่างให้แห้งต่อเศรษฐกิจของภาคพื้นรวมทั้งอาเซียนและก็ในโลกแล้วกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี่ท่านผู้ฟังก็ยังได้เห็นดีครับห้องเอาบรรดาแถลงการและก็เอกสารสำคัญเป็นต้นกันแม่นแถลงการผู้นำอาเซียนมือทางทะเลแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือกับวิกฤตการในตะวันออกกลางและอื่นๆเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่อาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนนั่นเองสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบวงแคบอันที่เว้ามาท่านมันวงกว้างเด้ออันนี้มันวงแคบบัดนี้วงแคบนี่มันมีอย่างแน่นี่บรรดาผู้นำอาเซียนก็ได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับสภาพการในภาคพื้นและสากลรวมทั้งความอาจสามารถของอาเซียนในการคุ้มครองกระลุดพรผลกระทบของการสนองน้ำมันและการหนิงติ่งของราคาน้ำมันซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองเพื่อถอดถอนบทเรียนที่ได้จากวิกฤตการต่างๆในภาคพื้นและในโลกและในนี้ผู้นำอาเซียนก็ได้เน้นถึงความสำคัญในการเร่งรัดให้สัตยาบันบรรดาข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันปิโตรเลียมเครือข่ายพลังงานอาเซียนและท่อส่งแก๊สอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริง เพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในต่อหน้าและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สุกยู่ให้เพิ่มทวีการโฮมือสองของบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของอาเซียนโดยเฉพาะแขนงการพลังงานการค้าเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานและเสบียงอาหารในอนาคตและนายกรัฐมนตรีลาวเฮาคือท่านสอนเซซีพันดอนนี้เพิ่นก็ยังได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบเปียกๆร่วมระหว่าง3นายกรัฐมนตรี3ประเทศเด้ก็มีลาวเวียดนามกัมพูชาอินโดจีนนั่นแหละเนาะ3ประเทศอินโดจีนเพื่อปรึกษาหรือสุขยู่การพัฒนาร่วมมือระหว่าง3ประเทศแล้วก็ได้พบปะ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็พบปะกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียตื่มอีกได้ในการไปเคลื่อนไหวกองประชุมไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อยู่ฟิลิปปินส์ของนายกรัฐมนตรีลาวทางนี้ก็เพื่อสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือทั้ง2ฝ่ายแล้วก็หลายฝ่าย3ฝ่ายได้หลายฝ่ายได้เนาะอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในการไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อ้าวเป็นข้อมูลข่าวสารอีกอันนึงคิดว่าจะนำมาล้มกับลุงสาแต่เพิ่นบ่มาเพิ่นคอเพิ่นบ่สบายเนาะคือฮอดเป็นห่วงอยู่นี่นะแล้วรายการแล้วก็สิออกไปหาเพิ่นพุ่นแหละพุ่นได้เพิ่นอยู่ไห้อยู่นาอยู่ห้วยอยู่สวนบ่ได้บ่ได้อยู่ในเมืองคืออันลุงสร้างเด้ลุงสร้างนี่อยู่ใกล้ๆอยู่แคมป์ของนี่แหละของเพิ่นแล้วมันออกเฮือนไปแล้วอยู่เฮือนก็ให้ลูกให้หลานอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นออกไปพุ่นละไปเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนเพิ่นว่าอากาศก็ดีเด้เอ้าส่งความคิดฮอดคิดถึงไปหาจักหน่อยเด้อเฒ่าเด้อแล้วรายการละสิไปหาที่นำข้อมูลข่าวสารอีกอันนึงก่อนมาเว้ามาว่าให้พี่น้องของพวกเราฟังโดยเฉพาะเพื่อนมีรายการที่ติดตามรายการลุงสร้างลุงสา อยู่ในขณะนี้ไปเบิ่งอีกข้อมูลนึงก็แม่นสภาพป่าตายดังที่เว้าไปแล้วเบื้องต้นมันต้องจากป่าตายแล้วก็วิสาการเพิ่นก็มาแถลงข่าวว่าโอ้ยมันบ่ได้เป็นย้อนอันนั้นมีน้ำปนเปื้อนมันยังดอกเพิ่นว่าได้น้ำปกติโอ้แต่วิสาการของแท้ว่าซั่นให้วิสาการของแท้ลงไปเบิ่งไปสำรวจไปกวดกาวัดแท้ล่ะโอ้ยแม่นเป็นย้อนน้ำปนเปื้อนสารเคมีโรงงานแป้งมันต้นปล่อยน้ำลงน้ำเสดูลเนาะอันนี้ก็สาเหตุเหตุป่าตายตามลำน้ำเสดูลแขวงสระวันและแขวงจำปาสักก็แม่นสรุปได้มันเกิดจากน้ำปนเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นขอเว้าซื้อเลยซะเนาะเพราะว่าข่าวเพิ่นก็เว้าซื้อเด้คุณมีไซคงเสดวนจำกัดตั้งอยู่บ้านหมื่นปูเมืองคงเสดวนแขวงสระวันเรื่องจากน้ำเปื้อนที่ปล่อยลงสู่น้ำเสดวนมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำนี่ต่ำก่อนค่ามาตรฐานกำหนดไว้จึงส่งผลกระทบต่อระบบน้ำเหตุให้น้ำเน่าและน้ำเปื้อนและแล้วก็สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลานี่ขาดออกซิเจนในการหายใจแล้วก็ปลากระต่ายเนาะดังที่เห็นในข่าวและเนาะอย่างนี้ข่าวสื่อออนไลน์เห็นปลาตายหลายเด้อยู่เนาะอันนี้ก็เป็นท่านนางจิตถนอมอุ่นศรีดาห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มาแถลงข่าวเมื่อบ่ดลมานี้ว่าภายหลังได้รับรายงานจากแผนกเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสระวันและจำปาสักว่าเกิดเหตุสภาพปลาตายอยู่ลำน้ำเสดูลในวันที่5พฤษภาคมนี้ทางกรมสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้สมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์การประมงกรมทรัพยากรน้ำกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้ได้สมทบกับแผนกเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักแด้และก็แขวงสระวันแด้รวมทั้งมหาวิทยาลัยจำปาสักแขนงการที่เกี่ยวข้องของแผนกและห้องการเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดตั้งบ้านที่เกี่ยวข้องและเนาะเป็นคณะและหน่วยงานสปอกิจเพิ่นแต่งตั้งมานี่ก็ได้เพิ่นก็ได้ลงติดตามเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายแล้วก็ไปวัดแท้คุณภาพน้ำอยู่สายน้ำเสดูลเขตบ้านตาลเปียวตาลเปียวนี่บ่แม่นเมืองทุลคมเด้ออันนี้เด้อตาลเปียวอยู่ทั้งสระวันพุ่นเด้เนาะบ้านตาลเปียวบ้านบัวละพาบ้านโอกาสอยู่เมืองคงเสดูลแขวงสระวันแล้วก็บ้านนาดานบ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักและผ่านการเก็บกำข้อมูลวัดแท้คุณภาพน้ำและก็วิเคราะห์ซอกหาสาเหตุการตายของปลาและหยาดแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมปีนี้ อยู่สายน้ำเซโดนนี่เพิ่นก็เห็นว่ามีการพบเห็นโรงงานแป้งมันต้นคูนมีไซคงเซโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านมื่นปูเมืองคงเซโดนแขวงสระวันได้มีการลักปล่อยน้ำเปื้อนอ่างสุดท้ายของอ่างบำบัดน้ำเปื้อนของโรงงานลงสู่สายน้ำธรรมชาติก็คือน้ำเซโดนเนาะแล้วก็มาฮอดวันที่23เมษายนผ่านมาทางห้องการกสิกรรมและก็สิ่งแวดล้อมเมืองคงเซโดนได้พบเห็นปลาเน่าปลาตายและมันก็เน่าเด้ตายหลายเมื่อเนาะฟูขึ้นเนาะเป็นจำนวนหลายแหละอยู่4บ้านคือบ้านผามไซบ้านคงใหญ่บ้านแก้งตาวังบ้านดอนเมืองและบ้านท่าหลวงแล้วก็สามารถรวบรวมปริมาณการตายของปลาได้ประมาณ460กิโลพุ่นได้โอ้ยเสียดายได้เนาะอันนี้เนาะออกแม่แพลูกคือสิได้หลายเนาะผ่านการเก็บกรรมข้อมูลวิเคราะห์ก็เห็นว่าโดยรวมแม่นค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำก่อนเกณฑ์มาตรฐานแห่งสัตว์กำหนดไว้ซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำนี่ลดลงเฮ็ดให้น้ำเน่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาขาดออกซิเจนในการหายใจและก็ตายในที่สุดเนาะและนับแต่วันที่24เมษายน2006เป็นต้นมาคณะทีมงานกวดกาเมืองและแขวงภายในแขวงสระวันเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ลงกวดกาวัดแท้คุณภาพน้ำเห็นว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้อุ่นอุณหภูมิมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้แต่ว่ายังพบเห็นซากปลาตายเน่าเปื่อยอยู่บริเวณน้ำเลเซโดนนี่เพียงเล็กน้อยเนาะแล้วมาฮอดวันที่27มีนาเริ่มมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อเนาะ27มีนา2026นี่แหละส่งผลให้ระดับเซโดนนี่เพิ่มสูงขึ้นก็ในจำนวนปริมาณ60ซมหา1เมตรเฮ็ดให้ปลาที่ตายไปก่อนหน้านี้มีการเน่าเปื่อยฟูขึ้นมาหน้าน้ำไหลไปตามกระแสน้ำเซโดนฮอดเขตเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักภายหลังเห็นสถานการณ์ขึ้นแนวนี้และแผนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันก็ได้ออกหนังสือถึงประธานโรงงานผลิตแป้งมันต้นคุณมีไซให้หยุดโจการเคลื่อนไหวเนาะกิจการเด้อันนี้นะในโยการเคลื่อนไหวแต่วันที่27มีนา2006เป็นต้นมาและระวังวันที่25พฤษภานี้คณะทีมงานจากศูนย์กลางไปสมทบกับของการภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงจำปาสักและไปกวดการสภาพน้ำมาฮอดปัจจุบันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้แล้วเนาะเข้าสู่สภาพปกติแล้วปัจจุบันเพิ่นก็ยังสืบต่อติดตามประเทศคุณภาพน้ำติดตามการตายของปลาอยู่ตามน้ำเซโดนในบริเวณเขตบ้านใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมทางแจ้งให้ประชาชนรับทราบและก็ปฏิบัติมาตรการขบวนการยุติธรรมต่อเจ้าของโรงงานตามนิติกรรมกำหนดไว้โดยเฉพาะดำรัสว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการโจบใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโครงการบริปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลังนะครับหนังสือแจ้งเตือนจากแขนงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการก็ได้ปรับปรุงแก้ไขและก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบของโครงการลงทุนและกิจการต่างๆพร้อมนี้ก็ยังได้แจ้งเตือนถึงเจ้าของโครงการเพื่อให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรับผิดชอบในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสุขภาพปกติโดยไวอันนี้แล้วเพิ่นว่ามักง่ายเนาะโอ้ยเกิดจากความมักง่ายของคนนะเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างเด้บ่แม่นธรรมดาลายบ้านเด้ซองแขวงพุ่นน่ะจำปาสักสัตว์เนาะกิจการเด้อันนี้นะในยุคการเคลื่อนไหวแต่วันที่27มีนา2006เป็นต้นมาและระวังวันที่25พฤษภานี้คณะทีมงานจากศูนย์กลางไปสมทบกับของการภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงจำปาสักและไปกวดการสภาพน้ำมาฮอดปัจจุบันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้แล้วเนาะเข้าสู่สภาพปกติแล้วปัจจุบันเพิ่นก็ยังสืบต่อติดตามประเทศคุณภาพน้ำติดตามการตายของปลาอยู่ตามน้ำเซโดนในบริเวณเขตบ้านใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมทางแจ้งให้ประชาชนรับทราบและก็ปฏิบัติมาตรการขบวนการยุติธรรมต่อเจ้าของโรงงานตามนิติกรรมกำหนดไว้โดยเฉพาะดำรัสว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0: ความหมักง่ายของคนนะเห็นเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างเลยโมเมนต์ธรรมดาลายบ้านเลยเออซองแขวงกูน่ะจำประสักสารวันเนาะลายบ้านที่นุ่มใส่น้ำย้อนสำคัญก็เป็นป่าแล้วเนาะบ่ฮู้ความผิดหยังก็จะมาตายย้อนอันไปปล่อยน้ำปนเปื้อนลงเออจากโครงการแป้งมันต้นเดี๋ยวจะไปเฮ็ดเด้ออันนี้เด้อถ้าว่าเฮ็ดเทื่อหน้าแล้วมันหยุดกิจการเลยเนาะเออลุงสาก็มันเพิ่นฝากมาเด้อนี่ไปเว้าสู่เพิ่นฟังเพิ่นขึ้นใจยึกๆๆอยู่ลุงสาก็ได้เนาะเอาลุงสาก็ฝากไว้เด้ออ้าวมาเบิ่งเวลาในรายการก็โอ้ใกล้จะหมดแล้วไว้ใส่พรแก่เพิ่นมีรายการทุกคนนั่นแหละจงมีแต่ความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอาทิตย์หน้าครับประกันว่าลุงสามาแน่นอนมื้อนี้ลุงสร้างมัดดําเนินรายการผู้เดียวก็บ่เป็นหยังลาไปก่อนมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
1: ไลกา Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนับมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการเส้นเก่าเส้นเคยในรายการกับงานเพลงสร้างกลสร้างมาซื้อสร้างกันผ่าน0305787052กิ่งไม้บอกไว้เนาะว่าเบอร์ที่พวกเราสร้างมาซื้อสร้างกันขณะจะทำรายการกันเป็น0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทักทายกันก่อนหยิบเพลงเก่าๆอาการฮอนแบบนี้ยังจะฟังเพลงเย็นๆส่งผ่านช่องทางนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการ

ก็ยีเพลงเก่าเพลงนี้อ่ะมาปล่อยมีรายการได้ฟังเย็นๆไปแน่อันเทียวยูเป็นเสียงห้องของนักห้องสาวอังกฤษชินเนอร์เวิร์ดเพลงนี้ห้องโดนระบอกระโดนได้เกือบสาวปีลอยเนาะตั้งแต่ท้ายปี2007อ่ะมีรายการชื่อว่าเป็นเพลงสร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่ซองของผู้เกี่ยวใส่เสื้อ Breathlessแล้วถ้ามีรายการถามว่าตอนนี้ชินเนเวิร์ดมีซิงเกิลล่าสุดบ่2026นี้ยังบ่มีมีรายการแต่ผู้เกี่ยวปล่อยท้าย2025ประมาณถ้ากิ่งไม้จำบ่ผิดในประมาณเดือน10เดือน11นี่ล่ะซิงเกิลตัวนั้นปล่อยออกมาใส่ชื่อว่า Through the Night กะมวนอ่ะมื้อหน้ามื้อหน้าหยิบมาปล่อยให้ฟังมื้อนี้เอาเพลงเก่าๆไปกันปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วแต่พวกเขาพยายามปล่อยเพลงข้องนักฮ้องคนได้หนึ่งในรายการหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งเป็นเธอเดียวประมาณนี้เขาปล่อยเพลง Until You ของ Chinever แล้วเขาก็ปล่อยนักฮ้องคนอื่นๆเพื่อให้มีรายการได้ฟังไล่คนไป

0: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการผ่านทรงทางนี้คืนห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮาไปฮอดไปถึงก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052ยังจะฟังเพลงแบบใดเพลงเก่าเพลงใหม่พวกเฮาเว้ากันมื้อนี้เนาะเพียงแต่กิ่งกังกันเข้ามาต่อจากนี้ไปพวกเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเสิงทางบริษัทนั้นเพิ่นก็จะเดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการได้กับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน FTTH ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเลือกความไวได้ตามใจเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจรีเริ่ม35เมก 165,000 กิกต่อเดือนนอกจากนั้นยังมีเป็นแพ็กเกจ55เมก70เมกก็มี80 120 160 180 300 330 400เมกก็เลือกได้ตามความต้องการนั่นล่ะต้องการความไวไลน์ซำใดก็เลือกแพ็กเกจตัวนั้นแล้วตอนนี้สำละล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนำไส้ติดไม้ติดมือแถมให้รายละเอียดสอบถามได้เด้อเบอร์ตั้งโต๊ะ219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮา TA 5965-4289เป็นเบอร์มือถือ 5965-5693 อันนี้ก็เบอร์มือถือเซ็นกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เออนี่ตัว กู้บ่วาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: โ
9: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจคุณใด
10: โอ
9: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

งซิงเกิลนะที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เสียงเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเพลงนี้เป็นผลงานของชาลิพุทธเสียงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยวไซซิวา Whatever's Cleverเป็นการห้องห่วมกันชาลิพุทธห้องห่วมกันกับนักห้องญี่ปุ่นนะเนาะนักร้องญี่ปุ่นไซซึวาฮิการุอุทาดะเป็นเพลงค่อนข้างจะเย็นเนี่ยกิ่งไม้มักตอนหนึ่งของเพลงบอกว่า You are the one who make this house a home ยังยืนเลือกเกินว่าเข้าคนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดให้เหมือนล่างนี้อบอุ่นประมาณนี้แหละเนาะเป็นยาวเป็นเหือนประมาณนั้นชาลีพูดตอนนี้ก็มีซิงเกิลซองสามซิงเกิลปล่อยออกมากับอัลบั้มล่าสุดซึ่งปล่อยเต็มโตวันที่27เดือน3ที่ผ่านมาแล้วเป็นซิงเกิลปล่อยออกมาอยู่ว่าจะเป็น It Doesn't Matter หรือว่า Home และอื่นๆมีรายการกิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆผ่านสองทางนี้ถ้าว่ามีรายการติดตามทุกมื้อก็คงจะได้อัปเดตข้อมูลเพลงใหม่หรือว่านำเพลง99มาปล่อยมีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้การยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายยินดีต้อนรับทุกคนที่ทูนอินเข้ามาแล้วอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นบอนหรือว่าเป็นท่านข้อมูลเนาะเป็นอย่างลูกค้าสิก็สามารถติดต่อพวกเขาได้ขณะจะทำรายการก็030-578-7052สอบถามได้10นาทีตอนต้นยังได้นี่พอเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับบริการข้ามแดนเนาะซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องไปแถวนั้นเปลี่ยนซิมออกซิมเข้ายานซิมเฮาเสียเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันแล้วก็สามารถสมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครนั้นต้องเข้าไปซูนบอบอเพียงแต่กดผ่านหน้าจอเท่านั้นนะกดผ่านหน้าจอโดยกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเอารหัสแพ็กเกจเข้าไปมี3รหัสด้วยกันไปมือ1รหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้นแล้วมีรหัส3มือ 40,000 กีบอาทิตย์1รหัสเลข7 70,000 เลือกเอา1 3 7เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามความเหมาะสมเวลาเอาไป3มือก็เอาเลข3ใส่รถตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกิ่งไม้ว้าวตึมบ้าน1วิธีสมัครกดเครื่องไม้ดาว234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสเข้าไปตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิดIR อัตโนมัติให้เด้อ

0: ำหรับผู้ใดต้องการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาคะแนนที่เฮาซ้ายอ่ะแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data ก็สามมาสอบถามผ่าน5858ไซด์ดวนบริการเสริมเด้อแพ็กเกจ 5G มีบ่มีแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจ 150,000 กีบไซต์ต่อเดือน 150,000 กีบนั้นมี50กีบให้ไซต์ผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559ดาว513เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกอันนั้นเป็นแพ็กเกจ 5G 150,000 กิกต่อเดือนได้50กิกกับเครือข่ายเราโทรคมแล้วถ้าครอบครัวคงมีรายการลือว่ามูสนิทอ่ะไซเครือข่ายเดียวแล้วไซบริการเดียวเซ็นรับบริการเบอร์ตืมเงินใช่ไหมก็เขามีซ่องแพ็กเกจให้เลือกซึ่งเป็นแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันแบ่งปันกันไซทางดาต้าทางเบอร์โทรสะดวกสบายและก็เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเอามาฟังนำกันรายละเอียดของแพ็กเกจยิ้มกับ Family Package นะ
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบไซน้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกระโดนเมื่อกี้เอาเพลงใหม่ๆมานี่ก็เอาเพลงเก่าเก่าสุดถึง40ปลายปีสินะแต่1982 83อ่ะมีรายการนะการมิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่บ่ฮอกับบ่ได้เว้ากันอยู่แล้วล่ะว่าจะเน้นเพลงแบบใดเพียงแต่มีรายการยังจะฟังกิ้งกังกันมาผ่าน0305787052ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคม
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เอ้อนี่ตุน
5: หือ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดจังได๋บอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ก็ทราบกันไปแล้วเนาะว่าลาวโทรคมนั้นเพิ่นแจกรางวัลในบริการได้แด่เพียงแต่พวกเฮาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นวางไว้นั่นล่ะตอนนี้มีรายการติดตามรายการคาราฟูนอยู่เดินทางพร้อมดังกิ่งไม้บางคนฟังแล้วก็ยังเอ๊ะอันนี้เป็นรายการอีหยังสินะก็เลยดนๆก็ได้เตือนกันเทื่อนึงซึ่งเป็นรายการให้มีรายการได้ติดตาม1-5 โมงทุกมื้อมุ่นมาเลยนํามาติดตามได้บ่แม่นมันเช้าวันที่ฉะนั้นห้างฮานได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเฮาตอนต้นรายการเนาะหยังบล็อกไว้ให้อยู่ก็สามารถติดต่อพวกเฮาได้ที่คณะจะทำรายการเป็น0305787052กริ้งกันเข้ามาเดี๋ยวกิ้งไม้จะจดเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานโทรกลับสินะล่างรายการแล้วตอน50นาทีพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแน่นอนละมีรายการได้ติดตามบริการต่างๆโปรโมชั่นจากทางบริษัทและเสียงเพลงได้ทีอยากจะฟังจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มีรายการก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาผ่าน0305787052
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
7: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: มาต่อกันด้วยผลงานของ Test Mac Ray มาฟังนำกันค่อนข้างจะไวว่างวาคงทึกใจ

0: what it is. You are listening to Colorful Music. Enjoy.
1: จังหวะก็ได้ใจอยู่ผลงานของเทสแม็กเรย์นักร้องสาวแคนาดามีรายการซึ่งมีซิงเกิลตัวหนึ่งอ่ะที่ไล่ขนข้อเข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้าตัวนี้แมนกรีดี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและไปติดชาร์ตไล่ชาร์ตในโลกแล้วเพลงนี้ประสบผลสำเร็จดังกับเพลงกรีดี้บอกาบอแต่ก็อยู่ในชาร์ต1ใน10ในไล่ประเทศอียิปต์มาเว้ามาว่าหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังรายละเอียดข้อมูลเพลงอัปเดตกันไปกับ Colorful Music
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
0: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: เออนี่ตุ๋น
9: หึ
8: ผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจคุณใด
9: โอ
8: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปแถวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอาการที่เฮาได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1 วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องไม้ดาวใส่66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปไปมือหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปสอบไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มใดเวลาเฮาสมัครเป็นแพ็คเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไปเพื่อความสะดวกของเฮา
0: You are listening to Colorful Music Enjoy
3: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: จังหวะกับแป๊กๆอยู่มีรายการกับนักร้องคนนี้ก็เชื่อเป็นนักร้องหน้าใหม่กว่าใดเนาะเพราะว่ามีผลงานบ่ค่อยไล่ให้พวกเขาได้ฟังและเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวห้องใน2023 Stolen Heart ก็ได้รับความนิยมได้นักร้องคนนี้เป็นนักร้องสาวอังกฤษใส่ชื่อว่า Harvey Lee Canwell หรือใส่ชื่อย่อว่า HRVผู้ใดมักเพลงผู้เกี่ยวกับจื้อซื่อไว้ Stolen Heart ส่วนไล่เพลงผู้เกี่ยวเนาะก็จะปล่อยออกทาง YouTube TikTok ต่างๆเมื่อทางนั้นได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงก็เลยเป็นที่ฮู้จักบ่ฮู้ว่าถูกใจมีรายการหรือบ่จังได้ก็กินกางกันเข้ามาผ่าน0305787052อยู่กับเราโทรคมนะสื่อสารกันได้ตลอดมันลุ้นนำกันบ่เลยมาอยู่กับรับโทรคมอ่ะพวกเขาบ่เงาเมิดโปรตัวนี้เพิ่นก็มีโปรตัวใหม่ให้พวกเขาได้ลุ้นไปเรื่อย
1: ๆแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใส่เบอร์ตืมเงินใส่เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใส่ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data 45กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใส่ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

0: 0
1: hmm?
0: กู้โมบายต่อ นี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ Ooh.
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีบริการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้อสะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เออนี่ตุน
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังผ่านช่องทางนี้อย่าลืมมืออื่นเด้อมงเก่า1520มาพบมาพอกันสำหรับมือนี้สบายดีบายบาย Have a nice weekend

0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวปีผ่านมาสวรรณเขตบ่สามารถบรรลุ2ตัวซี่บอกจากทั้งหมด11ตัวซี่บอกในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขกลายเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรที่แผนกสาธารณสุขแขวงจะต้องหีบฮ้อนแก้ไขให้ได้โดยไวในปีนี้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสำหรับ2ตัวซี่บอกที่แผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตปฏิบัติบ่สำเร็จในระยะผ่านมามีตัวซี่บอกเกี่ยวกับการสักยาการพยาธิและอัตราการสมไส้น้ำสะอาดในนี้สาเหตุที่ให้การสักยาการพยาธิบ่บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ย้อนการลงกิจกรรมตัวเลขกลุ่มเป้าหมายบ่ชัดเจนประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่เขตห่างไกลโซกลีกและบ่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
1: ในปี2025พวกเขามีทั้งหมด11ตัวซี่บอกสาธารณสุขของพวกเขานี่ใน11ตัวซี่บอกสาธารณสุขนี่หมายความว่าพวกเขาบรรลุได้9ตัวซี่บอกยัง2ตัวซี่บอกที่พวกเขาบ่บรรลุ2ตัวซี่บอกที่บ่บรรลุนี่หมายความเป็นเวียกสักยากันพยาธินี่แม่นหนึ่งในหั่นอันที่2ในเรื่องของน้ําสะอาดเป็นยัง2ตัวซี่บอกนี่จึงบ่บรรลุกามันก็คือเวียกสักยากันพยาธินี่สําหรับเด็กต่ํากว่า1ปีนี่มันมีที่พันกับ1เป้าหมายนี่บ่อยู่ในเป้าหมายอยู่ห่างไกลการเก็บกํากลุ่มเป้าหมายยังมีความยากเนาะบางเทื่อนี่ก็ตัวเลขเป้าหมายกับที่เฮาตัวเลขเป้าหมายเฮาใส่คาดคะเนแต่อย่างว่าบ้านใน10คนไปหาตัวจริงแล้วบ่ฮอด10คนก็มีอาจจะเห็นตัวเลขมันมาคําไว้ก็หมายที่ว่าบ่บรรลุนี่บ่บรรลุตัวเลขขาดคะแนนเนาะแต่มันก็มีทั้งเรื่องตัวเลขบ่ชัดเจนเป้าหมายบ่ชัดเจนก็มีส่วนและส่วนนึงเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรเป้าหมายส่วนนึงก็มาจากการที่ว่าทีมงานน่ะบางบอนอาจจะมีความเข้มแข็งบ่ทันเพียงพอก็มีเนาะ
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุเทศให้ตัวซี่บอกเกี่ยวกับอัตราการสมไส้น้ำสะอาดบ่บรรลุคาดหมายย้อนกลางวางตัวเลขคาดหมายสูงเกินไปคือทุกครัวเรือนต้องได้สมไส้น้ำสะอาด100%แต่ปฏิบัติตัวจริงได้97%บวกกับระบบน้ำลินน้ำสะอาดอยู่บางบ้านในถั่วแขวงเก่าแก่สุกโสมบางแห่งใช้การบ่ได้และขาดคืนทุนฮอนในการก่อสร้างใหม่บวกกับการช่วยเหลือของสากลลดลงเฮ็ดให้ประชาชนบางครอบครัวบ่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดได้ไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-559

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเรียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกท่านได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพียงมวลให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซามื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนรี
0: บ่จื้อซื่อๆ
1: เจ้า
0: แต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบอกกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เนาะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เนาะ C H
0: และตัวมันก็เคียงกันเนาะ
1: ใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H หรือแม่นซื่
0: อชื่
1: อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อ
0: ซื้อเจ้ามันก็ต่างกันได้นึงค่ะคันคนฮู้ออกเสียงมันบ่
1: แม่แล้ว
0: แล้ววันนี้เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินแม่นตัว R หรือสินะ
1: เจ้า
0: ออกจังได๋ตัวนี้
1: จะออกเสียงว่าร
0: ือ
1: เจ้ารือแม่แล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือสินะแต่เอาสิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S แม่นบ
1: ่แม่
0: ตายอ่านเมื่อกี้
1: เจ
0: ้า
1: แน่นอนว่าพวกเขาก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฉันพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฉันได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปรับฟังพร้อมกัน
2: 声母2 zhi qi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระหว่างที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซ
1: ะ
0: ที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเขานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้声母2 zhi qi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบัดนี้นะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้อันนี้แม่นเสียงสระผสมแม่นบ่ก็ยังมีหลายอีกแม่นบ่นี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยื่นหมู
3: 2 o u an yan wan yuan

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่แดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแมนอูมันบอกกระต่าย
2: เจ้าแม่แล้วเจ้า
1: เจ้าและกะตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดตัวที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้งสองเสียงเลยกระต่าย
2: เจ้า
1: เจ้า
3: เสียงหมู2
0: zh ch sh y z c s
3: 韵母2
0: o u an

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
1: ่
0: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
1: ็
0: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและ การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
1: เจ้า
0: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
1: ่อ
0: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันขนาดเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วยชัด h c h s h และก็ตัว r
1: เน
0: า
1: ะ
0: จะลืมว่านักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกไปลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงขนาดเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว h ผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
1: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
0: เจ้า
1: ม้วนม้วนตามกระต่ายบอกเลย
0: แมนให้จือลดว่ามีตัว H อยู่ทางใต้เลยมันม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว Z C S เลยมันกลุ่มลิ้นเพียง
1: ธรรมดาว่าธรรมดา
0: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไปอยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่ายแล้วออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
1: เจ้า
0: เห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เขาเวลาเขาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเขามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเขาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเขาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโฆษกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ชื่อซือรือจือซือซือบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือซื่อ
0: สิได้แมน
1: กระตายกระซางว่าเนาะ
0: เอ้ามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโก่งครับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังครับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: แม่น
0: ๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเขามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: ในอย
0: ่
1: างนี้พวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเรานี่ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครวิจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ1565-1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่ลอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เนาะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมอันสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนริก็มักไปได
0: ้จ้า
1: จ
0: ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเนาะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเราจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตึมเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดียวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาฮุกฮานลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและกุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอีก
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเฮ็ดด้วยพระไทยเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท
0: ้
1: ๆส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำไส้และขัวของพระประธานนะนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพิ่นเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเรียนรู้นะ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้วพระศรีสะเกดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายลงลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาหยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลเป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: 0คู่โบบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: จุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของโทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
3: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีเวลาการที่คิดฮอดและคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้มีห้องว่าเป็นมื้อที่พิเศษเนาะอนุรักษ์ตาม
4: โอ้จะเป็นเวลาตื่นเต้นอะไรบ่ว่าพะเนี่ย
3: เน
4: าะกล้องเฮาจะอยู่ทางกลางตอนนี
3: ้มื้อนี้มาบางท่านสิบอกว่าโอ้มื้อนี้โคซกคือว่าอยู่ใกล้ชิดกันแท้เต็มจอมื้ออยู่แบบอบอุ่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะพบกันในระยะต้นรายการนี้30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
4: ขึ้นกับสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหก

0: เราก็จะเชิญเอาบรรดาภาคส่วนต่างๆมาร่วมสนทนาบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงข้าราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่มาร่วมสนทนาเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกัน
1: และพิเศษมื้อนี้หลายคนที่เข้ามาทาง Facebook เนาะ 5,000 กว่าคนทาง Facebook ของฮอบฮู้แล้วก็ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio รวมทางเพจ Facebook ของ Ecotone เนาะค่ะถ้าว่าเข้ามาครับสมตอนนี้เพิ่นอาจจะมีการกดแชร์ไปรวมทั้งเพจ Facebook ของทสวเองเนาะช่วยกันกดแชร์หลายๆเพราะว่ามื้อนี้ทั้ง3เอิ้นมาบ่แม่นทั้งส่งได้ทั้ง3ทานทานาโจก็จะเห็น3คนเฮาจะมีการสนทนาหัวข้อที่พิเศษเริ่มในเดือนกรกฎาคมพันงาซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เปิดกว้างเนาะในขอบเขตทั่วประเทศเลยผู้ที่เป็นธุรกิจแล้วหรือผู้ที่มีความคิดอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขาจะได้มาสนทนากันแบบเข้มข้นเลย
0: เจ้าแล้วคือดังที่ท่านผู้ฟังก็คือมีทักแฟนเพลงรายการที่ติดตามข้อมูลรายการของพวกเขามาโดยตลอดก็จะเห็นว่ามื้อนี้นี่ภายใต้หัวข้อที่จะร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็คือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานแข่งขัน
1: งานแข่งขันที่ว่านี่ก็คือชื่อว่า Ecotone หรือว่า Ecotone 2025ผู้ที่เป็นแฟนคลับหลายๆปีผ่านมาเพิ่นอาจจะฮู้แล้วคอนเซปต์นี้หรือว่างานนี้แต่ว่าผู้ที่เป็นมือใหม
0: ่
1: เริ่มความสนใจได้ยินหรือว่าเห็นผ่านๆตาในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าติดตามมาซองเท้าอื่นๆแล้วแต่อยากฮู้รายละเอียดลึกซึ้งว่าปีนี
0: ้
1: มันอย่างปีนี้มีกิจกรรมมีเงื่อนไขแบบใดอยากเข้าร่วมผ่านมาเข้าร่วมครั้งก่อนแล้วครั้งนี้สิเข้าร่วมได้บ
0: ่
1: หลายคนสิมีคำถามไว้หลายๆอย่าง
0: หรือว่าผู้ที่บ่เคยเข้าร่วมแล้วถามว่ามาฟังมื้อนี้แล้วอยากเข้าร่วมเด้จะเฮ็ดแนวใดจะทันหรือบ
1: ่
0: เงื่อนไขเฮาจะนอนอยู่ในหันหรือบ่
1: อ้า
0: วฉะนั้นทุกคำถามมื้อนี้มีคำตอบแน่นอนมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางทานปริญญาเอกนางบลัยคำพิลาพรของหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้
1: สบายดีสวัสดีค่ะดนเตอร์พวกเฮาก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน้ำย่อยก่อนขออนุญาตทางนั้นน่ะใกล้ๆไหมเฮาเนี่ย
0: อยากขอใกล้ๆไหมน้อย
1: เสียงโคศกสิแหงก่อนเสียงแขก
2: ดีใจทุกครั้งที่ว่าได้มาห่วมในยานาสัมภาษณ์ทางวิทยุแล้วก็ได้มาเจออันเอื้อพังงานคนงาม
0: โอ้เจ้าขอบใจยังยิ่ง
1: พวกเฮายิ่งดีใจกว่าที่ได้มีผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเลิกกับพวกเขาเพราะว่าพานาพวกเขาให้กับเป็นลักษณะประสาสัมพันธ์เนาะแต่ว่าเจ้าของมาเองนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าทานผู้ฟังอีก
0: เพราะว่าอย่างมันจะเป็นคำตอบที่แน่นอนและก็แม่นกว่า
1: เจ้า
0: หนึ่งในนี่ที่เห็นหัวข้อมาทับอีกเลยทั้งโคโซเองกับอ๋อสนใจลากคำว่างานแข่งขันอีโคต้นนี่อยากข้อมูลแม่นอย่างอ
1: ี
0: โคต้นนี่มันแม่นอย่างและแม่นไผ่เดที่จะเป็นผู้ที่น้อยอยู่ในนี่เนาะฉะนั้นขออนุญาตเฮียนถามทานเลยว่าอีโคทอนนี่เป็นยัง
2: อีโคทอนเนาะที่จริงหันจะมีอยู่2ความหมายความหมายอันที่1หันเพิ่นก็จะว่าเป็นอีโคพลัสเฮคาทอนและความหมายอันที่2หันจะเป็นอีโคออนเทรพรีเนอร์มาราธอนเป็นยังจึงมีคำว่ามาราธอนอยู่หันจะอธิบายเติมในเงื่อนไขหรือว่าในอนารูปแบบการจัดงานของเฮาแล้วถ้าหากอธิบายเป็นข้อหมายของภาษาลาวเฮาก็คือว่าเป็นการแข่งขันที่นำไส้รูปแบบธุรกิจแบบหักษาความยืนยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีการนำไส้นวัตกรรมหรือไอเดียพิเศษไอเดียใหม่ๆเข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจ
1: ก็ถือว่าหลายคนที่คงใจมาว่าอีโคทอนเป็นอย่างก็จะได้รู้ขึ้นแล้วว
0: ่
1: าคือเฮ็ดแบบใดแนวใดเนาะ
0: เจ้าและในจุดนี้อยากให้ท่านได้เล่าถึงความเปลี่ยนมาของการจัดงานอีโคทอนนี่มันมีขึ้นอะไรเด
2: ้ที่จริงอีโคทอนเฮานี่จัดมาได้5ปีละซ
0: ึ่
2: งว
0: ่
2: าที่ไปที่มาหันเป็นย้อนว่าอาเซียนแผ่นห่วงมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีซึ่งว่าได้จัดขึ้นอยู่เสียมเรียบปี2019ในงาน XME เนาะซึ่งว่าในตอนนั้นหันได้ตกลงกันว่าจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพแล้วการที่จะส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพหันจะส่งเสริมแต่ภาครัฐเฮาบ่ได้จะต้องมีการส่งเสริมภาคเอกชนโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มที่ว่ามีไอเดียนี่แหละ
1: เจ้า
2: แต่ว่าบ่มีเวทีในการประกวดไอเดียของกระเจ้าฉะนั้นจึงเกิดเป็นอีโคทอนนี้ขึ้นมาและในปี2020หลังจาก2019คือหลายๆท่านอาจจะยังจื้อได้เนาะพวกเขากับประเสริฐกับวิกฤตอนา
0: โควิด
2: และฉะนั้นหันปีทับยีหันแมนได้จัดเป็นลักษณะออนไลน์

0: ต่ว่าเนี่ยถึงว่าสิเป็นออนไลน์ก็ยังมีอันน่ะทีมน้องๆหลายๆคนเข้ามาร่วมแล้วก็เข้ามาประกวดแล้วก็หลังจากนั้นมาทางผู้จัดร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของพวกเขาอยากขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเขาว่าเป็นสำนักงานแล้วเขากลับว่าเป็นกลมคืน
1: โอ้แมนมอง
2: เออพูดว่าตัวนี้นี่นะทั้งโฆษกเองก็สงสัยอยู่ได้ว่าคือว่าเปลี่ยนจากกลมมาเป็นสำนักงาน
1: แ
2: ล้ว
1: เข
2: าคงมั่นใจว่านี่ย่านว่าโฆษกบ่ผิดเอง
1: กลับมาเป็นกลมคืนเลยนี
0: ่
1: แสดงว่าเป็นโฆษกอนุรักษ์เลยนะเนี่ย
0: เจ้าพอเมื่อกี้หันอันนาก่อนที่เรายังบุหันได้อัปเดตหันก็คือว่าอยากให้หลายๆคนฮับผู้ว่าผ่านมาเฮาเป็นสำนักงานแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างจังคอยว่ามาเป็นกลมกันเนื่องจากว่าเฮามีการห่วมเนาะห่วมกระทรวงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮากับกระทรวงพลังงานและบ่อแห่งหันโดยภาระบทบาทในการปรับปรุงอีหยังต่างๆหันจึงเห็นดีว่าควรจะเป็นกลมแต่ก่อนในอนาคตอาจสิปรับใหม่
1: เจ้า
2: แล้วพบกันอีกบ้านึงเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนจากสำนักงานมาเป็นกลุ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจากกลุ่มแน่นอนแล้วมาเป็นสำนักงานเวลานั่นโคซกเองกับทั้งเบ้าทั้ง
1: ย่าน
2: บักฆ่ากับมิสะดุดย่านว่าโอ๊ยบ่ในใจถูกหรือผิดเนาะหลังจากที่คุ้นเคยกับคำว่าสำนักงานแล้วอยู่ๆมาเห็นคำว่ากลุ่มเอ๊ะโคซกว่าผิดอีกบ่ตกใจว่าซั่น
1: โอเคอาแสดงว่าเฮาฮับฮู้กันมาอีกเทื่อนึงก็คือเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งอีโคทอนเฮาก็ขึ้นกับทางกลุ่มเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วทีนี้หันทางอีโคทอนงานอีโคทอนนี่มันกลุ่มที่เป็นครูหัวมือหลักกับอนาศูนย์สภาพแวดล้อมนวัตกรรมของที่ว่าขึ้นกับกระทรวงสตาร์ทอัพและ SME ของเกาหลีผ่านมาหันเพิ่นหันเป็นสปอนเซอร์ในการให้รางวัลแล้วสำหรับในการจัดงานหันก็คือจะมีฮันไซเดอร์ฟาวเดชั่นของเวียดนามหัน
2: จะ
0: เป็นผู้ช่วยในการจัดงานแบบนี้โคออร์แกไนเซอร์ของเฮาหันก็จะแมนสมาคมITC และดิจิตอลของลีด้าหันเพิ่นจะมาช่วยเฮาว่าจะจัดงานแบบใดให้ดึงดูดจิตใจน้องๆที่ว่าจะมาร่วมแข่งขันแล้วก็จะจัดงานแบบใดเพื่อว่าแต่ละปีให้มันมีธีมที่แตกต่างกันออกไปพิเศษแล้วก็ตื่นเต้นออกไปแล้วสำหรับปีนี้หันอีกอันาสปอนเซอร์หนึ่งที่ว่าเขามาช่วยพวกเขาหันก็คืออันาองค์กร Oxfam ประจำสปป.ลาวซึ่งเพิ่นเห็นความสำคัญในการอันาหักสิ่งแวดล้
1: อม
0: การผลิตสีเขียวแล้วก็การคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบกับอนาการเฮ็ดธุรกิจของอนาผู้ประกอบกิจการและสตาร์ทอัพหัน
1: แสดงว่าปีนี้นี่เข้มข้นกว่าปีผ่านๆมาเนาะเพราะว่ามีผู้สนับสนุนหรือว่าหลายๆองค์กรเห็นได้ถึงความสำคัญ
0: เจ้าแต่ว่าอยากไฮไลท์อันนึงเข้มข้นอีหลีเข้มข้นและพิเศษก็คือว่าปีนี้หันแมนเฮาได้รับการส่งเสริมจากคณะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าน้ำ
1: เจ้า
0: เพิ่นอยากเห็นนอแนงสตาร์ทอัพอยู่บ้านเฮาเชื่อว่าผู้ใดมีไอเดียพิเศษผู้ใดมีอนาแผนธุรกิจที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นแล้วผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเข้ามาพัฒนาแผนธุรกิจท่านอยากขอเชิญชวน
2: มี
0: รางวัลหลายอันแล้วมีการซัพพอร์ตหลายอันแฮง
1: เจ้าเอากระสันผู้ใดที่ใส่อันน่ะห่วมตัวกันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่ามีแนวรูปแบบทางธุรกิจนี่บ่ควรพลาดได้งานนี้อันที่จะได้นอกจากรางวัลแล้วเห็นหลายๆคนเนาะคืออนุรักษ์เองได้เคยติดตามปีผ่านมาเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพิ่นก็บอกว่ามันบ่เพียงแต่รางวัลที่เป็นอันตัดสินมันคือได้บรรยากาศใหม่ๆได้ประสบการณ์จากผู้ที่บริหารธุรกิจแล้วมาแบ่งปันให้นะมันสิได้หลายกว่านั้นเน
2: า
1: ะ
2: คันว่าฮอดรางวัลมาแล้วบ่ฮอดจุดนี้แล้วมันถ้าบ่ถามก็จะบ่ได
1: ้เนาะจะได้ก็คงใจว่าได้อย่างแน
2: ่แน่แล้วอย่าพูดว่าเงินรางวัลหรือว่ารางวัลที่จะได้ในงานนี่ในงานแข่งขันอีโคทอนนี่มันจะมีอย่างใด
0: อยากอันที่จริงหันอยากอธิบายเป็น3องค์ประกอบ
2: เจ้า
0: องค์ประกอบอันที่1หั่นน่ะแค่เข้ามาร่วมในงานอีโคทอนคืออันเป็ดน้อยได้เล่าให้ฟังหั่นคือมันได้แล้วนะ
1: เจ้า
0: 1ได้อย่างได้มิตรได้สหายได้เน็ตเวิร์คิ่ง
1: 2
0: แม่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพราะว่าทางเกาหลีเพิ่นจะจ้างเซียวซานที่ว่ามีความสำนานมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับอนาการวางแผนธุรกิจการพิชชิ่งหมายถึงว่าการนำเสนอไอเดียแล้วอันที่3มันก็คือว่าที่ติดพันกับสตาร์ทอัพซึ่งยากหลายที่ว่าจะได้เรียนนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ดยรวมแล้วมันก็เจ้าได้เสียเงินเพื่อ
1: เป็นกําลังจะว่าแบบนั้นเลยว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ติดพันบางเรื่องก็สูงอีหลีได้เพราะว่าการที่จะไปเสียเงินเฮียนแต่ละคอร์สแต่ว่าอันนี้มันฟรีทุกอย่างเข้าห้องน้ําได้สิทธิ์พิเศษ
2: แม่นี่แหละจุดนี้แหละที่เฮ็ดให้หลายคนที่บอกโอ้มันเป็นตาเขาห
1: ัวมันคุ้ม
2: กว่าน
1: ี้แหละ
2: เพราะว่าคันหาเทียบใส่บ้านเพิ่นแท้ๆเนาะบ้านเพิ่นแท้ๆส่วนใหญ่แล้วบ่ว่าจะเฮียนหน่อยเฮียนหลายหรือว่าอันไหนหัวข้อย่อยๆหัวข้อนั้นก็อยากต้องได้ลงทุนต้องได้จ่ายสักก่อนจึงจะสามารถเข้าเฮียนได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขและก็โครงการนี
1: ้ถือว่าฟรี
2: ได้ฟรี
1: จ้ะเดี๋ยวให้ทางเราเติมอีกของ
0: ตรงนั้นคือตัวอย่างว่าเข้ามาสมัครแม่นจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วเนาะจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะปนี้ทางกลุ่มเฮาก็เลยคิดว่ามันก็สิยากได้คันเข้าร่วมบางเทื่อเพิ่นอยากมีอันยั่งยืนว่าได้เข้าร่วมแท้บ่บางเทื่อในอนาคตว่าค่อยได้เข้าร่วมคอร์สตัวนี้แล้วได้ค่อยได้ฝึกอบรมตัวนี
2: ้ยังมีตัวยั่งยืน
0: แม่นทางเฮาก็เลยเสนอว่าต้องมีใบยั่งยืนให้และฉะนั้นอันนี้ก็พิเศษอย่างนึงว่าได้เข้าร่วมได้มีความรู้ได้ใบยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมคอร์สตัวนี้อันนี้ยังบ่ทันได้แข่งขันเนาะอันนี้มันสิ่งที่จะได้ไป
1: เจ้า
0: แล้วระยะที่2ที่ว่าทางอันทีมเข้าร่วมแข่งขันที่จะได้หั่นก็คือจะได้เรียนรู้นําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนาะผู้มีประสบการณ์ผู้เคยสอนอันทีมที่ว่าเข้าร่วมในปีผ่านๆมาเพิ่นสิรู้โลดว่าเว้าจังซี่อาจจะบทสนะว่าจังซี่จะสนะใจกรรมการเฮ็ดแผนธุรกิจแบบนี้อธิบายแบบนี
2: ้
0: อย่างประมาณนี้เพิ่นจะมีประสบการณ์หลาย
2: จะมีโอกาสผ่าน
0: แล้ว
2: ประมาณน
0: ี้แล้วทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหรือน้องๆผู้ที่ว่าอยู่ปี3ปี4บ่สินะแต่ว่ามีหัวคิดปฏิสร้างมีไอเดียจะได้เรียนรู้นําแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ด้านนี
2: ้
0: เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดเรียนจบไปแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองก็มีเขาเอิ้นว่ามีต้นทุนแทนที่สิเริ่มต้นด้วย0แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะบวก1บวก2
2: อันนี้เป็นความรู้แล้วมันก็สิง่ายขึ้นเนาะ
0: อันนี้เป็นระยะที่2เนาะวันนี้บ่ตอบกับบ่ได้เนาะเพราะหลายคนก็สิท่าฟังแล้วรางวัลนี่แม่นหยัง
2: เ
0: น
2: า
0: ะ
2: รางวัลแม่นหยังน้อยหลายซั่นใด
0: รางวัลนี่ถ้ารวมกันแล้วนี่ก็หลายกว่า47ล้านกีบ
2: ว้
1: าว
0: ฉะนั้นรางวัลที่1หั่นแม่นสิได้1ล้าน5แสนวอนเป็นเงินของเกาหลีเนาะรางวัลที่2หันแมน1ล้านวอนรางวัลที่3หันแมน5แสนแต่ปีนี้พิเศษหลายก็คือว่า Oxfam Oxfam แมนซัพพอร์ตบ่หยุดก็คือว่ามีรางวัลพิเศษให้ว่าถ้าแมนทีมใดที่ว่ามีการเฮ็ดแผนธุรกิจหรือว่ามีการยืนโครงการหรือยืนบทเสนอโครงการเข้ามาแล้วคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง climate change อย่างต่างๆหั่นเพิ่นก็เลยว่าถ้าติดพันกับตัวนี้เพิ่นจะมีรางวัลพิเศษให
1: ้โอ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุกสุกยู่หรือว่าปลุกใจผู้เข้าสมัครแล้วเนาะว่าแผนธุรกิจต้องออกมาต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอาจจะว่าบ่สร้างได้เนาะเมื่อนั้นอาจจะได้รางวัลที่1ไปแล้วได้รางวัลเพื่อนว่าร
2: างวัลพิเศษ
1: รางวัลนั่น
0: พิเศษ
1: รางวัลเป็นซ้อน2ซ้อน3ไปประมาณนั้นมันบอก
2: เพราะส่วนใหญ่แล้วเฮาจะสังเกตเห็นอันนึงว่าในซุ้มปีให้หลังมานี้บรรดาธุรกิจเนาะธุรกิจต่างๆนี่เพิ่นจะเน้น1แม่นเว้าเรื่องความยืนยงเนาะ2แม่นนี่แหละมันเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนี
1: ่
2: ให้มันมีส่วนร่วมน่ะในการเฮ็ดธุรกิจแบบพร้อมมีความรับผิดชอบ
1: คำนึงถึงสิ่ง
2: แ
1: ว
2: ดล้อมแม่นเฮ็ดธุรกิจแบบมันมีความรับผิดชอบร่วมกัน
1: เจ้า
2: โอ้เอาเพิ่งจากรางวัลบ่ธรรมดา47ล้านกว่ากีบ
0: ขออธิบายเติมอีกหน่อยนึงสำหรับ1ถึง5ทีมที่ว่าได้รับได้ถือคัดเลือกเป็นทีมที่ว่าชนะเนาะ
1: เจ้าน
0: อกจากได้รับเงินรางวัลหรือคือเป็ดน้อยเว้าหันถูกต้องที่สุดว่า1ใน3ทีมที่1หาที่3หันมีโอกาสจะได้รับรางวัลพิเศษของ Oxfam แล้วหลังจากชนะแล้วไปใส่เฮ็ดหยังต่อผ่านมาหันคือเฮาจะเจอกับคําถามนี้ตลอดเฮาจะมีการส่งเสริมแนวใดต่อถ้าว่ากับเจ้าสิหันเป็นธุรกิจแท้ๆเออวันนี้ทางกลุ่มเองก็เลยว่าโอเคซั่นเฮาคัดเลือกได้แล้วเฮาหมักในแผนธุรกิจของกับเจ้าแล้วเฮาควรส่งเสริมต่อณปัจจุบันนี้คือกลุ่มส่งเสริมของพวกเขาหันกำลังสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับ SME และสตาร์ทอัพในศูนย์หันจะพิเศษอยู่3อันอันที่1หันเฮาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทดลองไอเดียอาจจะบ่แม่นครบเบิดทุกแขนงการแต่ว่ามันจะสามารถทดลองได้ในระดับเริ่มต้นตัวอย่างว่ามีไอเดียพิเศษแล้วอยากมาทดลองว่า มันสิเวิร์กบ
1: ่
0: มีผลิตภัณฑ์นึงอยากประดิษฐ์แล้วมาลองเบิ่งว่าประดิษฐ์ออกมาแล้วมันเป็นคือดังทีอย่างแต้มไว้บ่คิดไว้บ่
1: สิดังฮูกแบบหรือว่าจินตนาการเฮาบ่อ่าฮะ
0: ตัวนั้นมันอันที่1อันที่2มาหั่นก็คือว่าเฮาจะมีโคเวิร์คิ่งสเปซมีห้องเฮ็ดเวียกที่ว่าสามารถมานําใช้เฮ็ดเวียกแล้วก็ประชุ
1: ม
0: สามารถมาประชุมคือทีมอยากประชุมแผนอยากเฮ็ดธุรกิจแต่ว่าขาดบนอันนั้น
1: ความ
0: ตัวกันสถานที่ก็สามารถมานําใช้ได้แล้วอันที่3สําหรับ SME หรือว่าผู้ประกอบกิจการแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์แล้ว
1: เจ้า
0: บ่มีบนไลฟ์สดเพราะว่าบ่มีกล้องบ่มี
1: ขาดเครื่องมือ
0: เนาะต่างๆทางเฮาก็มีให้เพียงแต่ถือผลิตภัณฑ์หันมาแล้วมาไลฟ์สดได้เลย
2: อยู่ศูนย์เลย
0: แมนอยู่ศูนย์แล้วศูนย์อยู่ไสเนาะสิมีคำถาม
2: เออ
0: พังงากำลังแมวศูนย์ของเขามันอยู่ชั้นห้าของตึกกรมส่งเสริม MSME อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขา
2: จ้าคันเว้าฮอดจุดนี้แล้วมันจะก้าวมาฮอดว่าการโตยอดธุรกิจเนาะเมื่อก่อนนี่กันถามว่าถึงว่าการเฮ็ดธุรกิจผู้ที่ได้ลงมือเฮ็ดธุรกิจแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ยังจะเป็นลักษณะแบบการขายหน้าห้านยกตัวอย่างเนาะให้หลังมานี่หลายๆคนก็พยายามจะเข้าหาช่องทางใหม่ๆก็คือช่องทางของออนไลน์แต่ผู้บางคนก็เว้าเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์คือคนอยู่เก่าแดก็สิบ่ฮู้ว่าการนําใส่แบบใดใส่ง่ายใส่ยากแบบใดแต่ว่าเห็นตัวนี้ละสนใจแฮงบอกว่าอยู่สรรหาของกลุ่มเลยสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วเนาะมีผลิตภัณฑ์แล้วบ่มีห้องไล่สดบ่ฮู้จักวิธีการไล่สดถือผลิตภัณฑ์ไปให้ซวยได้บ
1: ่มีทีมงาน
0: มีเฮาจะอธิบายวิธีใส่เครื่องแล้วเฮาจะอธิบายว่าต้องทายฮู้แบบใดต้องถือผลิตภัณฑ์แนวใดต้องมีวิธีเว้าแบบใดเพราะตัวนี้หั่นจะติดพันกับอนาเซอร์วิสอันที่3ของศูนย์หั่นก็คือว่าให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาในที่นี้หั่นก็คือว่าจะมีเซียวซานมาจากเกาหลีซึ่งแต่ว่าทีมที่ว่าหรือว่า SME หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการจะปรึกษาต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาประจําอยู่นําเฮ
1: า
0: ปีนึงเพิ่นอาจจะมา3หรือ4เทื
1: ่อ
0: ต้องไปลงทะเบียนว่าอยากปรึกษาเรื่องหยังสมมุติภายในประเทศอยากปรึกษาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนการจดทะเบียนหรือว่าอื่นๆที่ติดพันกับการเฮ็ดธุรกิจแม่นให้มาลงทะเบียน
2: เฮาต้องมีแผนให้เพิ่นก่อน
0: แล้วทางเฮาก็สิเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาในเบื้องต้นนี่คาดว่าอยากให้บริการฟรีแต่ว่าอันนี้ก็ต้องได้ไปปรึกษานําคณะนํากระทรวงเพื่อเฮ็ดแนวใดอยากส่งเสริมMSME และสตาร์ทอัพในอนาคตจังค่อยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อย
2: ตอนนี้มื้อนี้ท่านปอ.มาเลยคํานี่ป้านี่เพิ่นมาอัปเดตข้อมูลอีหลีเนาะเป็นข้อมูลใหม่ๆ
1: เป็นข่าวดีเลย
2: เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่แม้กระทั่งโฆษกทั้ง2นี่ก็ยังบ่ได้ยินข้อมูลตัวนี้มาก่อนมื้อนี้ฮู้พร้อมๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านใดที่กําลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คันถามว่าอุ้ยยังมีคําถามคาใจอยู่อยากจะถามแขกรับเชิญเป็นการส่วนตัวได้บ่จักหน่อยหลังไมค์ให้เนาะเอามาฮอดจุดนี้แล้วแน่นอนล่ะค่ะเฮาบ่ฮอดรางวัลกับเฮาไปแล้วเนาะบัดนี้จึงอยากฮู้ว่าเงื่อนไขบัดนี้เงื่อนไขที่จะสามารถเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้นี่เงื่อนไขนี่มันประกอบมีอันใดแด่เพราะบางท่านอาจจะบ่แบบบ่แน่ใจว่าเงื่อนไขเฮานี่ครบหรือบ่คือว่าเงื่อนไขเฮาเกิน
1: เจ้า
0: เงื่อนไขมันบ่ยากหลายคืออันที่1หั่นแม่นในทีมหั่นต้องประกอบมีสมาชิกบรุษ3คนแล้วสมาชิกหั่นถ้ามีผู้หญิงประกอบอยู่นําได้แฮงเป็นการดีเพราะว่าเฮาส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
1: เจ้า
0: แล้วเงื่อนไขอันต่อมาหั่นคือแผนธุรกิจหรือว่าโครงการที่ว่าอยากนํามาเสนอหั่นต้องคํานึงถึง3จุด
2: อ
0: ันที่1แม่นต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: อันที่2ต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตัวอย่างขี้เหงื่อล้นบ่หรือว่าเฮานําใช้พลาสติกหลายโพดบ
1: ่
0: สิแก้ไขแบบใดอันที่3มาก็คือว่าต้องนําใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าคือว่าแล้วเนาะงานตัวนี้มันเน้นใส่สตาร์ทอัพ
1: เจ้า
0: เน้นใส่คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มผู้ประกอบกิจการที่ว่ามีไอเดียทางด้านสตาร์ทอัพ
2: อ้าวฟังฮอดจุดนี้แล้วท่านใดที่กําลังก็กลุ่มกันเพื่อจะสร้างเป็นที
1: ม
2: อย่าลืมเด้อเนาะเงื่อนไขนี่หั่นต้องมี3คนขึ้นไป
1: เจ้า
2: แล้วสําคัญอีกถ้าว่ามีเพศหญิงนําอีก
0: เป็นการดี
2: ได้สิทธิพิเศษ
1: เจ้าและพร้อมนั้นก็คือธุรกิจของเฮาแผนธุรกิจของเฮาเนาะต้อง ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
2: อม
1: ยืนยงแน่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอ้อมข้างและเมื่อว่าถึงเรื่องพลาสติกหรือว่าขี้เหงื่ออันนี้นี่แห่งให้ความสำคัญได้เพราะว่าตั้งแต่อดีตมื้อนี้แล้วก็ไปอนาคตถ้าหากเขาบ่มีการจัดสรรขี้เหงื่อที่ดีนี่ขี้เหงื่อมันสิล้นอีหลีนะ
2: เ
1: พราะการใช้พลาสติกแต่ละมื้อของแต่ละบุคคลเนาะมันหลายอีหลีแต่ถ้าว่ามีไอเดียธุรกิจที่คิดว่าจะจัดการได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการดีว่าย
2: ิ่งเป็นการดีแล้วปัญหาที่คนในเมืองกำลังประสบพบพ่ออยู
1: ่
2: ณปัจจุบันนี้ก็คือขี้เหงื่อล้นส่วนหนึ่งเลยเป็นว่าเขาสร้างขี้เหงื่อในแต่ละวันนี่ปริมาณหลายหลายกว่ากำลังที่เขาไปจัดเก็บมันเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันระบบการจัดเก็บเขาบางครั้งมันก็บ่สมบูรณ์แบบอาจจะด้วยเงื่อนไขอื่นๆใดเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องภายในหรือภายนอกเป็นเงื่อนไขเฉพาะก็เฮ็ดให้มันขี้เหงื่อบางจุดบางบ่อนี่มันแค่อังอ่อเออัดมาบวกกับว่าผู้ที่มีการลักทิ่มขี้เหงื่ออีกปัจจุบันนี้เขากำลังพบพ่อปัญหานี้ฉะนั้นจึงอยากฝากเตือนไว้ว่าผู้ประกอบการเนาะผู้ใดที่มาคิดเห็นตัวนี้ได้ยิ่งเป็นการดี
1: แห่งศีลสนะใจกรรมการ
2: เนาะ
1: จะเอาอันนี้เป็นเคล็ดที่บรับที่ทางปอโ
2: อเลย
1: ก็
2: ไ
1: ปบอกไปเลยล่ะว่าอันนี้ถ้าว่าใครที่คิดคำนึงถึงแนวรูปแบบธุรกิจแบบนี้นี่มีโอกาสที่จะได้หับรางวัลหรือว่าสดาเลิศเข้าไปแต่ละห้องได้
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าแล้วนอกจากนั้นเรื่องอายุได้มีกำหนดบ่หรือว่าให้เน้นเป็นนักศึกษาระดับมหาลัยหรือว่าผู้ที่เป็นจบหรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่แล้วสิสามารถได้บ่อันนี้อนุรักษ์ถามเผื่อหลายๆคนสมมติว่า
0: ที่จริงเรื่องอายุหันแม่นบ่ได้กำหนด
1: บ่ได้กำหนด
0: แต่ว่าขั้นต่ำก็อยากให้แม่นนักศึกษา
1: ปี
0: 2ปี3ขึ้นไปเพราะว่าในช่วงปี2ปี3หันตามการประเมินหรือตามการค้นคว้าน่ะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความคิดมีการใช้อนาคตดุลพินิ
1: จ
0: วิเคราะห์อย่างต่างๆแต่ว่าเฮาเน้นใส่ไว้หนุ่มเนื่องจากว่าเฮาเอาแท้ๆตัวอีโคทอนนี่มันเมื่อกี้ลืมอธิบายเติมไว้นึงแม่นนะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง2021ถึง2025ซึ่งว่าในหันหันมีอยู่7แผน7นโยบายแต่ว่าเฮาเน้นใส่นโยบายการก่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบกิจการใหม
1: ่
0: ซึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวง
1: อุ
0: ตสาหกรรมและการค้าเฮาให้ความสำคัญเพราะว่าอย่างการก่อสร้างผู้ประกอบกิจการใหม่ๆหมายถึงว่าเฮาสิมีผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ๆ
0: มี business model ใหม
1: ่
0: ๆมีการนำใส่ไอเดียเข้ามาซอยเอิ้นว่าจังได๋เข้ามาซอยในการแก้ไขปัญหา
1: เจ้า
0: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ว่าเฮาอยากส่งเสริ
1: ม
0: โดยเฉพาะแล้วแม่นประเทศเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นก็มีการไปประกวดหลายๆเวทีแต่บ้านเฮาก็บ่น้อยหน้าเนาะคือปีผ่านมาหั่นแม่นสตาร์ทอัพลาวแม่นได้รับรางวัลอยู่อินเดียแต่ว่าอยู่ในเวทีลาวเฮาเพิ่นก็คือว่าเป็นอีเรียเนาะเป็นสถาบันของอีเรียหั่นเพิ่นให้รางวัลที่1คือได้เงินรางวัล 20,000ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าสตาร์ทอัพเฮามีศักยภาพเพียงแต่ว่าย่านตะข้อมูลบ่ไปถึงพวกเพิ่น
1: เนาะบางครั้งข้อจำกัดของสตาร์ทอัพในลาวบางเทื่อความบ่กล้า
0: แ
1: ม่นบ่กล้าแล้วก็บ่กล้าแล้วก็บ่มีเวทีได้แล้วเอาจังซี่ซะเนาะเวทีค่อนข้างว่ายังบ่ทันได้กว้างฉะนั้นบางเทื่อคนรุ่นใหม่นี่อาจจะมีไอเดียหลายคือว่ารูปแบบโมเดลธุรกิจที่หลายแต่บางครั้งแบบคันสิไปค่ะติดพันค่าใช้จ่ายเนาะค่าสิไปแข่งอยู่ต่างประเทศมีค่าเดินทางมีปัจจัยที่ต้องเพิ่มมาหรือบางคนที่เป็นตังแขวงแดก็ยิ่งยากทางด้านทุนหอนแต่ว่าโอกาสของอีโคทอนนี่แม่นว่ามันเหมาะสำหรับตังแขวงหรือว่าครอบเขตทั่วประเทศแหละเนาะที่เป็นไว้นุ่มที่อยากจะเข้าถึงในตัวนี้ที่ตามต้องการว่าในปีนี้สิมีโมเดลธุรกิจอย่างนี้อนุรักษ์ก็เป็น FC คนนึงนะที่ติดตามอาจจะจะบ่คือกับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแต่ว่าเวลาฟังเพิ่นนำเสนอนะน้องๆที่เป็นที่เพิ่นสมัครเข้ามาแต่ละคนอู้ก็บ่ธรรมดาเนาะเวลากระเจ้าเสนอโมเดลหรือว่านี่แหละคือมันละคำว่าเวลาอันน่ะรูปแบบของการแก้ไขปัญหาถ้าสมมติมันเกิดแบบนี้คณะกรรมการหามาแบบนี้มันจะมีช็อตแบ็คกลับมาโอ้ไอเดียเพิ่นสุดยอดอีหลีเนาะก็หวังว่าปีนี้คือสิเข้มข้นมากกว่าหลายๆปีผ่านมาเพราะว่าเฮาก็ทอดทนบ่เห็นว่า
2: ปีนี้บ่มีบ่เห็นผ่านมา
1: ปีที่5แล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและสำคัญอีกอันนึงเนาะที่เห็นบอกว่าภายใต้โครงการตัวนี้เนาะภายใต้โครงการในการแข่งขันจัดงานแข่งขันนี้สำคัญและเป็นว่าเพิ่นบ่ได้หยุดไว้เพียงแต่หลังการแข่งขันเนาะบ่หมายความว่าเน้นเฉพาะแต่ตอนการแข่งขันแต่ว่าเพิ่นต่อยอดไปว่าหลังจากการแข่งขันไปแล้วแผนธุรกิจของท่านหรือว่าแผนเวียกของท่านไอเดียที่ท่านคิดมานี
1: ่
2: มันจะสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจในข้างหน้าขึ้นได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ น่ายินดีที่สุดเลยเนาะเพราะมันโมเมนต์เป็นเพียงแต่ว่าเวทีให้เฮาแสดงออกเท่านั้นแต่ว่ามันยังจะก้าวไปเป็นว่าเฮาสามารถประกอบการสนับสนุนให้เกิดมี
1: ธุรกิจแท้
2: ธุรกิจอันใหม่แท้เนาะในรูปแบบของการจัดงานอีโคทอนนี่จะเป็นจะมีในลักษณะแบบใด
0: ในรูปแบบการจัดงานหันกับสิบต่างกับปีผ่านมาหลายปีนี้หันเป็นปีที่6เนาะค
1: ือ
0: เฮาจัดมาหาปีแล้วแล้วอันน่ะจะมีอยู่2ระยะระยะอันที่1หันแมนอยู่ภายในประเทศลาวเฮานี
1: ้
0: แล้วสำหรับน้องๆต่างแขวงหันสามารถยืนฟอร์มมาโลดทางเฮากำลังปรึกษากับทีมเกาหลีแล้วก็ทีมของฮันไซเดอร์อยู่เวียดนามว
1: ่
0: าเฮ็ดแนวใดเฮาอยากมีอันน่ะรวมทั้งออกซ์แฟมน้ำเขาจะมีงบประมาณที่ช่วยเรื่องค่าเดินทางถ้าหากว่ามือฝึกอบรมอย่างต่างๆเขาสามารถฝึกอบรมออนไลน์ได
1: ้
0: แต่ว่าม ือแข่งขันหันมันโบทอที่ว่ามันนั่งซึ่งหน้ากันได้ถามต
1: อบเส้น
0: แ
1: น
0: ่นแล้วตอนนั้นจะเป็นตัวที่ว่าจะเฮ็ดให้ได้คะแนนหลายอยากเสริมสวนเนาะแบบนี้อันน่ะในเบื้องต้นนี้ก็คืออันน่ะเขาจะได้คัดเลือกฟอร์
1: ม
0: ผ่านการคัดเลือกฟอร์มแล้วจะเข้าห่วมฝึกอบรมนำเซียวซานเกาหลีห่วมกับประเทศฟิลิปปินส์กับมาเลเซียหลังจากนั้นแมนจะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆนำโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เน
2: า
0: ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือจะเข้าห่วมมือแข่งขันหันเพ
2: ื
0: ่อว่าจะได้รู้ทีมที่ว่าชนะเลิศปีนี้ระยะที่2ระยะที่2 1 5 5ทีมคือข้าพเจ้าได้เว้าผ่านมาหันว่าทางเขาก็จะส่งเสริมโตแล้วนอกจากนั้นปีผ่านๆมาคันเพิ่นยังเฮ็ดแบบรูปแบบเก่าเนาะก็คือว่าน้องๆที่ว่าชนะในทีมที่1หรือที่2หั่นจะถูกเชิญไปร่วมงานวางแสดงสตาร์ทอัพปีผ่านๆมาหั่นมันจะเฮ็ดอยู่เกาหลีแต่ว่าพิเศษปีการนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่ไทยเพราะว่าเพิ่นมีงานสตาร์ทอัพใหญ่ๆอยู่ไทยสำหรับปีนี้ต้องรอสมว่าสิมันอยู่ใส
2: ่ติดตามตอนต่อไป
0: แมนและนอกจากนั้นหั่นมันคณะกรรมการจะคัดเลือกเอาไปประกวดในคันอาเซียนเพื่อว่าจะได้รับเงินรางวัล $15,000ถ้าหากว่าได้ที่หนึ่งแต่ว่าเพิ่นจะเลือกเอาทีมเดียวในขอบเขตอาเซียน
1: ไปเป็นตัวแทนของประเทศลาวเลย
2: ขอบเขตของอาเซียนให้ทีมเดียว
0: ให้ทีมเดียว
1: ประเทศละทีมมันบอก
0: ประเทศละทีมแต่ว่าให้รางวัลเดียว
2: รางวัลเดียวโอ้เจ้าเจ้าเจ้า
1: โอ้กระชับเป็นข่าวดีเลย
2: ถ้าฟังมาฮอดจุดนี้เราก็จะสนใจได้บัดนี้ส่องทางในการลงทะเบียนนี้หรือว่าการติดตามว่าเวลาใดเพิ่นจะให้ลงทะเบียนและลงทะเบียนได้นี่ส่องทางใดแน่เริ่มตอนใด
1: เจ้า
0: ตัวนี้สำคัญหลายขอบใจด้วยพังงาที่ว่าอนาถามคำถามนี้ช่องทางการลงทะเบียนหันแมนให้ลงทะเบียนผ่านเพจของอีโคทอนเนาะเพิ่นจะมีลิงก์อยู่หันเพราะว่าในเพจตัวนั้นหันแมนจะแมนทีมเกาหลีแล้วก็ทีมลีด้าของไฟเฮาเป็นผู้เบิ่งติดตามโดยเฉพาะแล้วนอกจากหันอยากให้ฮิปฮอนหน่อยนึงเพราะว่าในอาทิตย์หน้าหันวันที่23หันเฮาจะจัดงาน PR Day อีกทีนึงจะมีการไลฟ์สดแล้วจะเชิญทีมที่ว่าชนะเลิศปีผ่านๆมาหันมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมีอนาเวทีสนทนาถามตอบว่าเอาเข้าแท้ๆแล้วผู้ประกอบกิจการหันต้องการหยังแล้วปัญหาของกระเจ้าเป็นหยังแล้วทางรัฐบาลเฮาเองสมาคมหรือว่าทางองค์กรช่วยเหลือต่างๆหันเฮาจะช่วยกับเจ้าแบบใดนอกจากว่าเฮาให้กับเจ้าช่วยตัวเองคือผ่านๆมาแล้วเน
1: า
0: ะแล้วนอกจากนั้นเฮาก็มีไลฟ์สดอนา18แขวงเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ข้อมูลหันสามารถไปถึงน้องๆหรือว่าทีมที่อยู่ต่างแขวงแล้วที่จริงหันมือปิดหันทางเกาหลีเพิ่นว่าเดดไลน์แท้ๆหันกับแมน 12:00 นกลางคืนของวันที่23แต่ว่าทางเฮาก็พยายามยืดว่าเพราะว่าเฮาสิเฮ็ด PR Day ในมื้อนั้นเลย
2: เจ้าย
0: ืดให้เป็นวันศุกร์คือเป็นวันที่25หรือว่าเป็นวันอาทิตย์วันที่27ซึ่งทางเพิ่นก็กำลังพิจารณาอยู
2: ่
0: ฉะนั้นบ่ต้องให้ท่าฮอดเพิ่นยืดเนาะเฮาต้องเคี่ยว
1: ต้องเคี่ยวก่อน
0: มาฟัง
2: สิ่งลงมือก่อนเนาะ
0: แม่น
2: ยันบ่ทัน
0: เขียนไว้แล้วคันบ่แน่ใจก็ไปฟังมื้อ PR Day วันที่23ตอน7ท่านแล้วสมัครเลย
1: แล้วเขายังมีเวลาทุกคนโดยเฉพาะน้องๆผู้ที่มีไอเดียธุรกิจจะเก็บไว
2: ้
1: ต้องเอามาเฮ็ดให้ทุกคนได้รับรู้แล้วบางเทื่อไอเดียของเขาอาจจะกลายเป็นธุรกิจแท้ในอนาคตอันใกล้เนาะบอกให้กำลังใจว่าในอนาคตอันใกล้นะเอาอันนี้ฝากกันเติมอีกเมื่อกี้ขอเสริมไอ้มาลัยคำอีกสำหรับผู้ใดอยากสมัครเข้าไปในเพจ Facebook ไปเลยเนาะ Ecoton in Lao PDR ยูหันจะมีลิงก์ให้เฮาเข้าไปเติมแบบฟอร์มหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเฮาหรือว่าเฮาสิสมัครแนวใดด้วยนี่เพิ่นจะอัปเดตข้อมูลเกือบว่าทุกมื้อเลยได้นี่เนาะมื้อละหลายๆครั้งเพื่อให้หลายๆคนนั้นบ่พลาดโอกาสเพ พื่อว่าเป็นการนับถอยหลังว่าจะหมดจะปิดรับสมัครแล้วฉะนั้นทุกคนต้องเฝ้าๆเข้าไปลงทะเบียนเด
2: ้อฟังมาพอจุดนี้แล้วหลายท่านก็จะบอกเอ้ากล้าเกี่ยมข้อมูลตัวเองให้เต็มที่แล้วไปรอท่าไปอัปเดตอีกบันหนึ่งในมือวันที่23ไปถ้าว่าฟังตัวนั้นแล้วมือที่เป็นนาออนไลน์มานั้นแล้วก็สิฮู้ข้อมูลตื่นอีกเออแล้วทางตื่นอีกบางทีสิ่งที่เฮาคิดไว้โอ้มันอาจยังบ่ทันสมบูรณ
1: ์คือ
2: ประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลย
1: เจ้ามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่มาให้ข้อมูลพวกเฮาตื่นอีกฟังแบบนี้แล้วก็ดีใจน้องน้องก่อนผู้ที่สิเข้าห่วมเนาะบ่ต้องมาฮอดฮอบสนาเลิศคือว่าแหละดีใจที่สิได้มีโอกาสฮู้จักกับผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์จากหลายๆภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่เป็นเมนเทอร์เองก็ดีเนาะไอ้เฮานั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองแหละสําคัญน้องๆที่มีความฮู้อยู่ในน่ะบ่ต้องเก็บมันไว้ต้องเอามันออกมาแสดงออกมาให้เห็นศักยภาพของเฮา
2: เจ้า มีความดีใจลึกๆเด้ในนามที่เป็นพิธีกรเองเป็นโฆษกเองแล้วเห็นว่าโอ้เพิ่นมีโครงการดีๆแบบนี้อยากเห็นเนาะเพราะว่ามันจะบ่แม่นว่าเป็นเพียงแต่เป็นแผนจื้อเนาะถ้าว่าแผนที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วผ่านการคัดเลือกผ่านการประกวดในเทื่อนี้มันยังจะสามารถต่อยอดให้เฮาดำเนินเป็นธุรกิจเพื่ออนาคตของเฮาอีกเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าผู้ฟังเนาะยกตัวอย่างว่ามีผู้ฟังที่มาฟังแล้วเพิ่นอาจจะเป็นผู้นึงที่อ้าวมีทุนฮอนสมมุติว่าเพิ่นมีทุนแต่ว่าโอ้เพิ่นก็บ่เคยมีความคิดทางด้านนี้มาก่อนแผนตัวนี้ยังบ่ได้บังเอิญผู้ที่เพิ่นมาพรีเซนต์ในงานนี้เพิ่นมาเข้าร่วมแข่งขันนี่บังเอิญมันไปเข้าตากรรมการซะสมมุติว่าเอออาจจะเป็นคู่ร่วมกันในอนาคต
1: เนาะก็ตั้งบริษัทใดนึงที่มีศักยภาพมีไอเดียธุรกิจในอนาคตอาจเป็นได้
2: เจ้านะเอาเบิ่งเวลาแล้วไหลหลังพอสมควรในโอกาสที่มาร่วมมื้อนี้แล้วก็อยากให้ทั้งปออมาเลยคํานี้ได้ฝากคําคิดเห็นถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่นอีกด้วยก็เป็นผู้ใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมในงานนี่แหละอันใดเกี่ยมอะไรที่เป็นพิเศษตื่นมีบ
0: ่คิดว่ามีแต่เกี่ยมใจมาเพราะว่าอย่างการสมัครกับฟรีสมัครแล้วถ้าหากว่าอันน่ะยังบ่ทันได้เข้าร่วมการแข่งขันกันได้เข้าร่วมฝึกอบรมฟรีและมีใบยั่งยืนให้พร้อมฉะนั้นหั่นคือต้องมีความกล้าในหนึ่งแล้วไพ่สิไปฮู้ว่าทีมเฮาอาจจะเป็นทีมที่ชนะเลิศก็เป็นได้แล้วที่เหลือก็แม่นเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาหรือว่าสามารถสอบถามในเพจได
1: ้
0: ทางเฮาจะพยายามตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้แม่นทางรัฐบาลพร้อมและที่จะส่งเสริ
1: ม
0: มีแต่ว่าอยากให้ทีมอยากให้น้องๆอยากให้ผู้ประกอบกิจการหรือสตาร์ทอัพก้าวเข้ามาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้ไอเดียของเฮาเป็นที่ยอมรับแล้วบ่แม่นแต่ภายในประเทศบางเทื่อมันอาจจะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนก็มี
1: เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเฮามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจปออนางมาลัยคำที่ได้สละเวลาเข้ามาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้เนาะที่พวกเฮาก็จะได้เกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะก็คือได้อัปเดตข้อมูลไปพร้อมๆกัน
2: เ
1: วลาได้ทีมชนะหรือบางเทื่ออาจจะได้เซิร์นม
2: า
1: ในรายการ
2: ในชุดนี้แหละเนาะหลังจากที่จบงานแข่งขันแล้วถ้าเป็นไปได้รายการพวกเขาจะขออนุญาตเชิญผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตัวจริงนี่มาร่วมสนทนาในรายการเพื่อเพิ่นจะมาแบ่งปันประสบการณ
1: ์เทคนิคต่าง
2: ๆมาแบ่งปันประสบการณ์ในอาทิตย์นี้ในครั้งนี้เนาะในปีนี้2025นี่แล้วในปีถัดไปเนาะสมมุติว่าคือปีนี้ผู้ที่อยากจะเข้าร่วมแข่งขันตัวนี้แต่บางเทื่ออาจจะเกี่ยวบ่ทันหรือว่าอีหยังต่างๆก็สิได้เบิ่งไว้เป็นแนวทางเบิ่งไว้เป็นข้อมูลนะโอกาสนี้ก็ขอขอบใจท่านปออมาในคำตื้ออีกเนาะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตื้ออีกยังมีอีกข้อนึงที่ยังสนใจเนาะว่าในตอนหน้านี้ถ้าว่าเป็นไปได้อยากมาให้ความสนทนานี่แม่นี่แหละเกี่ยวกับศูนย์ศูนย์นวัตกรรมนี
0: ่มาลงลึกโดยเฉพาะ
2: มาลงลึกโดยเฉพาะเพราะว่าคันฟังฮอดจุดนี้แล้วก็เชื่อในว่าหลายท่านก็อาจสิมีคําถามคือกันกับทางโฆษกนี่แหละว่าอยากฮู้ถึงรายละเอียดเนาะว่าคือว่าโอ้เฮาบ่ได้เก่งเรื่องไลฟ์สดเฮาบ่ได้ฮู้เรื่องวิธีการขายทางออนไลน์สมมุติว่าแต่เฮามีผลิตภัณฑ์อยู
1: ่
2: เฮ็ดเท่าใดเฮาอยากเข้าถึงช่องทางนี้เฮาอยากเรียนฮู้ตัวนี้นะเนาะยากง่ายเด้อ
1: ค่ะฉันจับมือไว้เลยเนาะขอต่อไปเลยเอาแบบกลางให้ท่านผู้ชมเป็นพยานให
2: ้ขอบใจท่านหลายๆเน
1: า
2: ะ
1: ขอบใจหลายๆ
2: ขอบใจหลาย
1: ๆ
2: ทุกท่านที่เพิ่นมาร่วมอนาสนทนาเพิ่นก็มาอัปเดตข้อมูลดี
1: ๆ
2: เอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันขอบใจหลายๆจากนี้ไปนะเฮาจะหาฟังเสียงเพลงก่อนสักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮาจะเข้าสู่รายการที่2ของรายการตื่นอีก
1: เจ้า

0: อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yesบ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ตอนท้ายผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบที
2: เจ้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็ยังมีกิจกรรมข่าวดีหลายอย่างที่อยากจะเว้าโอลมสุขกับมีรายการฟังโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎเน
1: า
2: ะทั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทั้งที่หากก็จบไปก็แม่นเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮายกสูงบทบาทของเอิ้นฮ่องแม่ยิงโดยเฉพาะก็คือแม่ยิงลาวนี่แหละ
1: เจ้าสาวกรกฎที่ใกล้จะมาฮอดนี
2: ่เจ้า
1: แต่ว่าระยะนี้มันก่อนจะฮอดสาวกรกฎนี่หลายๆภาคส่วนก็จับให้มีพิธีเสริมสลองวันดังกล่าวนี่ยังมีบรรยากาศที่คึกคืนฟูดฟื้นแล้วก็เอิ้นฮ่องแม่ยิงก็เป็นเอาผลงานมาโชว์เอาง่ายๆซะเอาผลงานมาโชว์เลยมื้อก่อนนี้เนาะมื้อก่อนนี้เพิ่นจัดงานวางแสดงแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสะพานแม่ยิงลาวครบรอบ70ปีในปีนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนาะในหั่นเองก็ได้มีการรับพ้องเอาสำหรับเรียกงานแข่งขัน 3D ของเอิ้นฮ่องแม่ยิงก็มีการวางแสดงบรรดาเอิ้นฮ่องแม่ยิงเพิ่นก็เอาผลงานไปร่วมวางแสดงอันนี้ก็เป็นผลงานอันนึงและนอกจากนั้นก็ยังมีล่าสุดก่อนหันก็เป็นงานเฉลิมฉลองผลจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: เจ้าก็จบไปแล้วก็ได้บรรยากาศหลายแล้วก็ยังมีหลากหลายภาคส่วนที่เพิ่นได้จัดงานอยู่เน
1: า
2: ะอยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีคือกันมื้อนี้ก็เป็นการจัดงานแล้วก็มีหลายบอนเอากะขอส่งกำลังแห่งใจให้กับเอ้น้องแม่ยิงหรือว่าผู้ประกอบการยิงเน
1: า
2: ะที่กำลังหาวหันหรือว่ากำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จแล้วก็ขอให้เป็นธุรกิจที่ยืนยงเนาะความยืนยงของธุรกิจนี่ก็จะเฮ็ดให้เป็นการส่งต่อจากหุ้นแม่สู่หุ้นลูกสู้หุ้นลานไปอันนี้เป็นธุรกิจที่ยืนยง
1: เจ้าสาวกรกฎ2025กุ่งกับมือวันอาทิตย์
2: เจ้า
1: ไม่ยิ่งบังทานกันสิถามมาว่าโอ้ยเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสะพานไม่ยิ่งแล้วนี่สาวกรกฎนี่มันถึกวันอาทิตย์ปีนี้นี่บนในใจว่าได้พักเซยๆบ่เนาะพักเด้อฉะนั้นไอ้น้องซ้ายเฮ็ดเวียกเพื่อไอ้น้องยิงเด้อวันจันทร์เด้อ
2: เจ้าหมายว่าอาทิตย์นี้พักแนว3มื้อเนาะสำหรับไอ้น้องแม่ยิงพักไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ต่อไปวันจันทร์เลย
1: ไอ้น้องชายก็ว่าโอ้ยินดีอยากจะเป็นโซเฟอร์ให้พาน้ำเที่ยวเอาเว้าว่ากันเนาะท่านผู้ฟังแน่นอนเว้าเรื่องว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพละห้องมาพละบทบาทเนาะบทบาทยิงชายก็เท่าเทียมกันการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เส้นเดียวกันขาดยิงก็บ่ได้ขาดชายก็บ่ได้เนาะมันก็บ่สมบูรณ
2: ์เคียงคู่กันไปคือกับอนาสร้างขาหน้ากับขาหลังอะไรเนาะสองขาหน้าก็จะเป็นผู้ชายน้ำพาสองขาหลังก็จะเป็นเอ้น้องมียิงเพราะว่าเวียกที่เป็นเวียกละเอียดอ่อนหรือว่าเวียกที่ต้องใช้ความละเอียดละอ่อนนี่ขาดเอ้ยิงเอ้น้องยิงบ่ได้ใด
1: แม่นแล้วคันเว้าถึงว่าโอ้คันเว้าฮอดว่าอนุรักษ์เปรียบเสมือนว่าสร้างอนาขาหน้าขาหลังนี่ที่บอกว่าคันขาดขาใดขาหนึ่งก็เป็นพิการได้มันบ่สมบูรณ์แบบเนาะเว้าว่ากันท่านผู้ฟังพบกันในระยะที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB
2: ใครที่ต้องการอยากจะนำไส้ผลิตภัณฑ์ของเพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่ว่าจะเป็นการฝากการกู้ยืมหรือว่าสินเชื่อรวมไปถึงการสำหรับสะสางผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนาะก็แม่นเพิ่นก็มีบริการสิ่งเดียวกัน
1: เจ้าเอาจากนี้ไปจะให้ประธานรับฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเมื่อวานหลังจากที่คุณสุโกเว้าไปหลายแล้วปัจจุบันโอ้ยคุณสุเว้าหลายเลยเด้อมื้อนี้เด้อสิบ่ได้ฟังเพลงนะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะประกอบส่วนในการร่วมจัดทำรายการกับคุณสุทั้งสองสามารถขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการฮอบฮู้ก็ได้หรือว่าทางวอสโลก็ได้เราสิเดียวกันเลยและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและสนใจอยากจะเข้าถึงวงเงินต่างๆของทศวบว่าจะเป็นปล่อยผ่านสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าปล่อยผ่านธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ข้อมือนั้นทานก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง Facebook Page ของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้ให้อีก1 2ทางเนาะง่ายๆเลยเพียงแต่ท่านโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021414064อันนี้เป็นเบื้องของกองทุนส่วนมาท่านใดที่เอาหากว่าบ่ได้สนใจเบื้องของวงเงินของทางกองทุนบัดนี้คันถามว่าเฮาอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงสมมติว่าเนาะอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงบ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู้นี่เอาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ของทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB เพิ่นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์
2: จ้าสะดวกในการเข้าหาทั้งช่องทางใดก็สามารถติดตามได้ที่สําคัญคือบ่เรื่องความสามารถของเฮานี่แหละเนาะบางคนอาจจะมีความสามารถเรื่องของการผ่อนสั้นผ่อนยาวเด้ก็จะแตกต่างกันไปหรือว่ามีเงินก้อนอยากจะอดออมไว้บันท้ายว่าสิเฮ็ดเท่าใดเลือกลงทุนการหับดอกเบี้ยก็จะเป็นช่องทางของการทอนโฮมเงินในอนาคตก็เป็นได
1: ้เนาะจังได๋ก็เว้าฮอดเงินคําขนาดนี้ล่ะจะให้ไปฟังเพลงตําราเงินดกดีบ
2: ่
1: เพื่อจะได้เงินดกคือตําราเด
2: ้ฟังเพลงจบละเงินในกระเป๋าเฮาเพิ่มขึ้นบ
1: ่ดกเลย
2: อันนั้นคือจินตนาการเนาะในภาคตัวจริงคือก็ต้องได้มันเห็ดมันหา
1: แ
2: หละเน
1: า
2: ะ
1: ต้องได้ลงมือแล้วคิดอย่างเดียวบ่ได้เนาะสิมีแต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติบ่ลงมือนี่ก็เป็นไปบ่ได้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเอามวลซึ่งเสียงเพลงนํากันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงตําราเงินดกของอาจารย์คําปูทวีวรรณเนาะแล้วพวกเฮาจึงกลับมาพบกันระยะต่อไป

0: ริ่มต้นปีโดยการทับประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานฝากประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้หับคูปองลุ้นหับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้หับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้หับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาฝากประจำนำกันไล่ๆเด้อ
1: เพลงตำราเงินดกฟังแล้วคุณสุกทั้งสองก็ลักเปิดกระเป๋าตัวเองเบิ่งแต่เงินยังพันดกเดียว
2: ยังหมายคือมันยังเฮ็ดบ่ได
1: ้ก็แสดงว่ายังพันได้ไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเธอเนาะ
2: ไปเหยียบหมาผู้หมายก็ว่าหมานอนขวางทางแล้วเหยียบอย่างเดียวเลย
1: ไปเศร้าพอดเนาะไปออกอยู่หากินไปเศร้า
2: เอาว่ากันท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านนั้นผ่อนคลายในระยะนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อท้ายอาทิตย์แล้วก็เสื่อในว่าตอนนี้เวลานี้บางท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านกลับทรงอยู่บางท่านก็กำลังแต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเป็นไอ้น้องผู้หญิงถ้าเป็นไอ้น้องชายมันก็โอ้กำลังกับตาวสู่เหือนสารระยะนี้การเดินทางถนนสายต่างๆนี่ก็สิเห็นถึงความสิว่าจังได๋สิว่าผิดปกติกับบ่แม่นเนาะย้อนว่าเส้นทางหลักเนาะบางเส้นก็สิเออัดด้วยรถรางพาหนะเป็นต้นแม่นอันนี้แม่นมันเว้าเรื่องว่าเฮาก็ต้องกะเกี่ยมว่าในแผนอนาคตเนาะสำหรับโครงการรถขนส่งแบบยืนยงในนครหลวงวิจารณ์นี่ BRT นี่เด้เพิ่นจะพยายามให้มันสำเร็จแล้วก็พยายามได้เปิดแลนทดลองก็คือในท้ายเดือนสิงหานี้ส่วนว่าการแลนแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะไอแลนเต็มรูปแบบนี่แม่นในต้นปี2026และระยะนี้เฮาก็จะสังเกตเห็นเนาะไปเส้นทางที่มันมีอันน่ะโครงการรถน่ะ BRT ผ่านนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าอู้เพิ่นกำลังคุ้นเคี่ยวเด้คุ้นเคี่ยวเรื่องของการก่อสร้างบ่ว่าสิเป็นเว้นเป็นคืนเพิ่นก็คุ้นเคี่ยวบ่มีเสาบ่มีทิศเพราะว่าหยังให้มันสำเร็จตามแผนการแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าว่าโครงการตัวนี้สำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การสัญจรนี่มันมีความสะดวกมีความลงเรียนขึ้นในระดับหนึ่งเป็นต้นก็แม่นเฮาก็จะได้ลดพรการนำใส่รถส่วนตัว
1: เจ้า
2: ไปใส่รถอันน่ะเบียร์ที่นี้เนาะผู้ใดที่จะเดินทางไปฮอดทางเมืองของมอซอฮอดตรงโดสบายดีจากตลาดเซาพี่ไปเน
1: า
2: ะ
1: ขอทานน้ำกันเนาะ
2: ฉะนั้นระยะนี้ทางใดที่ใส่รถใส่ถนนก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮายังสังเกตเห็นว่าการใส่รถใส่ถนนถึงแม้ว่ามันมีความยุ่งยากหรือว่ามันบ่ทันสะดวกปานใดในระยะนี้มีการก่อสร้างนี่ก็ยังเห็นว่าบางคนนี่ก็ยังใจฮ้อนเด้เจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากแซงเจ้าก็ซิ่งซ้ายข่อยก็ซิ่งขวาก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: เอาคอยไปคอยมาเพื่อกันเดินทางที่ปลอดภัยของแต่ละทางนั่นแหละเนาะไปทางจะใกล้หรือไกลก็ยังให้เดินทางด้วยความปลอดภัยหรือว่าสวัสดิภาพมื้อนี้พวกเราเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วคงจะต้องได้เอ่ยลาท่านผู้ฟังแล้วมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนพวกเราทางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการหรือหลายๆคนที่อาจจะคุ้นหูกันคือจะเป็นทสวเนาะก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารโฮมพัฒนาและ JDB ขอบใจที่สุดแมนทุกทานที่เข้ามารับชมมื้อนี้รู้สึกว่าพวกเรามีผู้ชมเข้ามาหลายเป็นพิเศษขอให้เป็นแบบนี้ทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลดีๆเพื่อทุกทาน
2: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอขอบใจอีกครั้งทุกทานที่เข้ามารับชมบ่ว่าจะชมตอนที่ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้หรือว่ามาชมขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอย่าลืมเข้ามารับชมรายการพวกเราแล้วกดมากดเป็นปั่นกดไลค์กดแชร์ให้รายการเด้อเพื่อให้รายการได้อยู่คู่กับบรรดาทานตลอดไปกดติดตามไว้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนไม่ฮู้น้องว่าโอ้รายการมาแล้วเด้อนี่เน
1: า
2: ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น.หาเวลา 19:00 น.มาฮอดนี่ทั้งโฆษกคนงานและโฆษกอนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อบทองทีมงานควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟัง
1: เจ้ามื้ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: จันเอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กรมสุมพบปาระวังคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงจันทน์นำโดยสหายทวีไซเหมาสมภูห้องเลขาคณะผักหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงจันทน์และประธานคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงเวียดนามนำโดยสหายนางเหวียนทีเงียดห้องประธานคณะกรรมการปกครองประชาชนแขวงฮาติงหัวหน้าปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงพร้อมด้วยคณะจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่สำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีสหายพลจัตวาสุภาวันธรรมเทวาคณะประจำภาคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารนครหลวงพร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์แขวงหาติ่งเข้าห่วมสหายทวีไซหมอสมภูกล่าวว่าโดยปฏิบัติตามที่สินำของ2ภาค2รัฐก็คือคณะปฏิบัติงานพิเศษของลาวกับคณะปฏิบัติงานพิเศษของเวียดนามว่ารวมเฉพาะแม้ระหว่าง2คณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงฮาติงที่ได้ลงนามบทบันทึกร่วมกันในครั้งที่23พฤษภาคม2555ผ่านมาได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อหัวมือจะตั้งปฏิบัติเวียกการสำรวจซอกคนขุดค้นอธิษฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในป่างสงครามอยู่ลาวโดยเฉพาะแม่นอยู่พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำกลับคืนประเทศเวียดนามพันการจะตั้งปฏิบัติแผนการขุดค้นระดูแรงประจำปี2565-2566ขณะแม่นสามารถขุดค้นได้1อัฐิอยู่ที่บ้านนางงมเก่าเมืองไสธานีถ้าเทียบใส่คาดหมายสุสนของแผนการที่ได้วางห่วมกันไว้แม่นให้ได้1-2อัฐินั้นถือว่าสามารถจะตั้งปฏิบัติหาผิดชอบได้ตามคาดหมายซึ่งผ่านมานับแต่ปี2000ฮอดปี2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และขุดค้นอัฐิได้ทั้งหมด133อัฐิถึงแม้นว่าในซุ้มปีที่ผ่านมาหน่วยงานขุดค้นของนครหลวงเวียงจันทน์และหน่วยงานขุดค้นของแขวงฮาติงได้พร้อมกันเอาใจใส่ในการเก็บกำข้อมูลและลงขุดค้นอยู่ตามจุดต่างๆตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นเจ้าการก็ตามแต่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นได้ว่ายังพบข้อยุ่งยากเป็นต้นพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญก็คือประชาชนผู้ที่รับข้อมูลจากจุดอธิหรือผู้ที่รับรู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนหลายเหมือนได้เสียชีวิตไปแล้วบางจุดผู้ที่ให้ข้อมูลแม่นเป็นลูกเป็นหลานการซี้จุดข้อมูลอธิก็บ่ละเอียดจะแจ้งมีการหลงลืมและอื่นๆในโอกาสนี้ท่านทวีไซเหมาสมภูต่างนาให้คณะพักอำนาจการปกครองและประชาชนบรรดาเผ่าสาวนาคนหลวงเวียงจันทน์แสดงความผู้บุญคุณอันลึกซึ้งต่อภาครัฐกองทัพและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวัตถุและส่งลูกหลานผู้ประเสริฐเข้ามาปฏิบัติพันธสัญญาอันสูงส่งช่วยเหลือการปฏิบัติอยู่แล้วนับแต่ระยะต่อสู่ครุศาสตร์ก็คือระยะปกปักรักษาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติขอแสดงความรู้บุญคุณอันใหญ่หลวงที่หาอันเปรียบบ่ได้นั้นพวกเขาจะขอจดจำฝังลึกในดวงใจของปวงชนลาวตลอดไปในโอกาสนี้ในพิธีดังกล่าวยังได้เซ็นบทบันทึกการขุดค้นอธิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามระดูแรงประจำปี2006-2007มอบใบย่องยอและของขวัญซึ่งกันและกันระหว่างคณะปฏิบัติงานพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์และคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงฮาติงหลังจากสำเร็จการพบปะคณะทั้งสองฝ่ายยังได้เดินทางไปวางพวงมาลาและมอบหับอธิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตปางสงครามในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่กรมสักการทหารนครหลวงเวียงจันทน์เติมอีก
0: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นเติมท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากาเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเล่าคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
2: ในนามพนักศึกษา

0: ธิการและกีฬาแขวงพงสลีจะได้จัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเฮาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเฮาเพื่อกาเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเฮาก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันนึงที่สําคัญเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ลูกหลานของพวกเฮาในปีนี้พวกเฮาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเฮาจะนับทั้งภาครัฐและก็เอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและบัดปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่1แล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเฮาได้รับรู้ความหมายสําคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทําแม่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของ5หลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตัวนั้นนี้ก็ช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการทอดเสียงเรือนสั้นทบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลูกจิตสํานึกและก็ให้พระเจ้านี่เอาใจใส่ในการค้นคว้าทําเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการทอดเสียงทบสั้นเรือนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งหมดกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
1: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงสลีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขโยหงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทําความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้ห่มเย็นชุ่มชื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเฮียนกาเกียมสอบสิ่งในสั้นปฐมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
2: ้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมหรือป่าดงดิบของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมภูแมนเมืองมรดกโลกนครหลวงปะบางมีท่านสมหวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นและสากลเข้าร่วมท่านสมหวังพิมพ์มาวงให้สัมภาษณ์ว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายในการคุ้มครองป่าดงดิบในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้ค้นคว้านโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองการอนุรักษ์ป่าดงดิบก็คือการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงรักษาได้ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหรือเกี่ยวกับแนวทางแผนการร่วมมือของภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกในต่อหน้าเพื่อซอกหาแหล่งทุนเข้ามาช่วยสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญให้แก่การเสริมขยายทิศทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องป่าไม้ดั้งเดิมเป็นบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงความทนทานต่อสภาพอากาศการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการลดพรความทุกข์ยากของประชาชนทั้งสุขยู่ให้คาดหมายการปกคุมของหน้าที่ป่าไม้กว่า70ส่วนห้อยในทั่วประเทศนอกจากนั้นลาวยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเนื้อที่อนุรักษ์และภูมิสันฐานอนุรักษ์ให้บรรลุประมาณ5ล้าน8แสนเฮกตาร์ภายในปี2030เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชีวะนานาพันธุ์แห่งชาติและพันธะสากล
3: การเป็นเจ้าภาพของนี้แล้วครั้งนี้พวกเขาก็จะว่ามีความคาดหวังหลายเนาะอันที่หนึ่งก็เป็นพวกเขาจะเสริมสร้างหน้าตาภาพลักษณ์บทบาทของสปปลาวของประเทศเราเนาะที่ว่าที่มีความตั้งใจในการปกปักรักษาป่าไม้ก็คือชีวานาพันธุ์และการร่วมมือด้านการปกปักรักษาดินฟ้าอากาศในระดับภาคพื้นและสากลที่สองนี่คือว่าพวกเขาก็คาดหวังที่จะสร้างโอกาสในระดับในการระดมทุนในการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลโดยเฉพาะในโครงการงานในครั้งนี้มันสำคัญหลายคือทั้งเจฟGlobal Environmental Facilityนี่เดือกองทุนสีเขียวโลกนี่คือว่าพวกเขาผ่านมาพวกเขาก็ได้หลายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์นะซึ่งมันคาดหมายในครั้งนี้นะพวกเขาอยากระดมทุนโดยเฉพาะการเป็นการคุ้มครองการป้องกันไฟไหม้ลำป่านี่และการเสริมสร้างโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่ว่าลดพรการทำลายป่านี่โดยเฉพาะพวกเขาจะได้ส่งเสริมทางด้านการเหตุการณ์ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นะการส่งเสริมบ้านที่ปลอดควันการส่งเสริมกสิกรรมที่บ่ต้องจุดป่านะและการ ส่งเสริมเวียงงานสินเชื่อคาร์บอนของสปป.ลาวเพราะว่าพวกมีการแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลายประเทศที่เข้ามาร่วม
2: ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสนทนาแลกเป็นบทเรียนทั้งได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงซีและจัดกิจกรรมสุกยู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่บ้านทาแป้นนครหลวงพะบางตื่มอีก
1: ภาครัฐบาลถือเอาเวียกงานป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญโดยกำหนดบรรดานโยบายแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการออกนิติกรรมกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิติกรรมใต้กฎหมายท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาภาครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละระยะที่ติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่นๆซึ่งบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้พร้อมกันติดตามและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองเอาใจใส่ปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการฟื้นฟูป่าไม้เห็นว่าได้รับผลดีสมควร
4: ผ่านการติดตามหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเขาก็เห็นว่าถึงว่าพวกเขาได้มีความพยายามในการปลูกป่าฝืนผู้ป่าในแต่ละปีแต่ติดพันกับการใช้มาตรการสกัดกันในการจัดตั้งปฏิบัติจะเห็นว่าเรียกงานดังกล่าวนี่พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเหมือนกันมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกและการปกปักรักษาร่วมทั้งการนำใช้อันนี้ก็ถือว่าพวกเขาจากตัวเลขที่พวกเขาสังร่วมในระยะผ่านมานี่ก็เบื้องแรกก็ถือว่าในระยะ5ปีก็ตัวเลขสูงพอสมควรการคุ้มครองและการนำใช้นี่เห็นว่ามันก็ยังบ่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรแล้ว
1: ท่านคงใจศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือได้กำหนดเวียกงานป่าไม้เป็นเวียกงานจุดสุ่มเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนคณะกรรมการปกครองแขวงได้มอบหมายตัวเลขฟื้นฟูป่าให้บรรดาเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นใจกลางจะตั้งปฏิบัติตัวเลขดังกล่าวที่สภาประชาชนแขวงได้รับฮ้องโดยกำหนดจุดสุ่มและเขตฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการปลูกไม้ให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
2: ้คะแนนควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแม่นพยาธิถอกท้องดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมกราคมปีนี้เป็นต้นมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีคนเจ็บที่เป็นพยาธิถอกท้อง 2,824 กรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารซึมเสื้อทางระบบหายใจท้องบิดส่วนพยาธิว่อมี1กรณีเสียชีวิตพยาธิว่อเป็นเสื้อพยาธิ1ที่สำคัญและเกี่ยมจะลบล้างให้ได้ในปี2030
5: พวกเขามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ่นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเป็นพยาธิถอกท้องตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันเป็นสะสมมีอยู่ 2,824 กรณีห้องลงมาแมนเบื่ออาหารและกระมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจและต่อมาก็แมนพยาธิท้องบิดและที่สำคัญก็คือพยาธิว่อเฮาพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แมนเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิหนึ่งที่สำคัญเฮาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิว่อดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นจุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้เอาใจใส่สำหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิทกท้องนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้
2: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันให้ฮู้ตื่มว่าเสื้อพยาธิถอกท้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นมาสูงสมควรฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินควรปรุงแต่งให้สะอาดและสุกดีรวมทั้งหมักไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนกินเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นพยาธิถอกท้อง
1: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ยูทีฮงแฮมดอกจำปาได้จัดพิธีเซ็นบุตรบันทึกความเข้าใจโครงการฟื้นฟูและบูรณะรักษาทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่ R3 ระยะที่1แต่3แยกบ้านบวมเพียงหาขวานำลังมีความยาว18กว่ากิโลเมตรและระยะทางที่2แต่ขวานำลังหาบ้านปรางมีความยาว17กิโลเมตร ดยการเข้าร่วมของทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาทานลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีทานผู้สิงคุณสิริเฮืองรองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำทาได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพของเส้นทางอาสามโดยเฉพาะแม่นแต่สามแยกบ่วมเพียง5บ้านปลางซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรอิงตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่และคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่ข้อตกลงของท่านเจ้าเขวงเขวงลำทาสำหรับเด็กที่406ทับคปคลงวันที่14พฤษภาคม2026ดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งในน้ำต่างหน้าให้องค์การปกครองเขวงลำทาจึงได้ตกลงให้กลุ่มบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวส่วนที่1แต่3แยกบ้านบ่มเพียง5ครัวน้ำลังซึ่งมีความยาว 18.72 กิโลเมตรและส่วนที่2แต่ครัวน้ำลัง5บ้านปลางซึ่งมีความยาว17กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัท EPL จำกัดผู้เดียวซึ่งมีความยาวทั้งหมด 35.72 กิโลเมตรให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบเก็บกรรมข้อมูลและประเมินความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจเทคนิคผลกระทบทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวแขวงหนองทารายงาน
1: บริษัทโลลินนาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิย่าหลานส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและช่วยเหลือสังคมได้นำเอาแกนแนวพันธุ์กาเฟคุณภาพสูงสายพันธุ์อาราบิก้าจำนวน1ล้านเม็ดหรือเท่ากับ600กิโลรวมมูลค่า200,000ดอลลาร์พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์กาเฟมามอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมกาเฟอยู่ท้องถิ่นและเพิ่มรายรับทางด้านกสิกรรมให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่ศูนย์เทคนิคกสิกรรมบ้านห่มตั้งหน้าบริษัทมอบโดยทานยานเพียงและรับโดยทานกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ท่านกงใจศิระวงศ์ยังได้กล่าวมีคำเห็นและแสดงความขอบใจต่อบริษัทโลลินาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิญาล้านส่งเสริมพัฒนากาเฟลาวและช่วยเหลือสังคมที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความสำคัญกับประชาชนชาวแขวงอัตปือซึ่งการช่วยเหลือแกนแนวพันธุ์กาเฟของบริษัทในเทือนี้เป็นอีกบาทกล่าวอันสำคัญของการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมภายในแขวงให้มีการขยายตัวโดยเฉพาะการปลูกกาเฟที่ปัจจุบันทางคณะพักคณะนำของแขวงพวมกำลังซุ้มใส่สุกอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกอย่างหลวงหลายเพื่อสร้างรายรับที่มั่นคงและทานหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเอาแกนแนวพันธุ์กาเฟที่ได้รับการช่วยเหลือเทนี่นำไปพัฒนาให้เกิดดอกออกผลกล่าวสู่รายรับให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก
8: หน่อยมณีวรรณพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: กองประชุมครบคณะเรียนงานผักเมืองละครเพลงแขวงสารวันเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่9สำเร็จลงเมื่อบุรุษมณีที่สโมสรใหญ่ของเมืองภายใต้การเป็นประธานของสหายเวิร์นมณีมุงสีวงศาเลขาคณะเรียนงานผักเมืองละครเพลงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: กองประชุมได้หาฟังการเผยแพร่มติกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงสารวันครั้งที่4สมัยที่10ผ่านขอกำหนดมาโดยแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครจากนั้นก็ได้หาฟังบทติราคาการนำพาหอบด้านขององค์คณะผักเมืองในระยะ3เดือนต้นปี2006และทิศทางแผนการเก่าเดือนปี2006ซึ่งในระยะ3เดือนผ่านมาเมืองนครพิงได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเป็นต้นขาดแคลนน้ำมันน้ำมันมีราคาขึ้นสูงราคาสินค้ามีการหนิงติงปัญหาอัคคีภัยและอื่นๆซึ่งได้กระทบต่อปัญหาแนวคิดของพนักงานรัฐกรก็คือประชาชนปัญหาการส่องแปลงเส้นทางสายลักและอื่นๆแต่ภายใต้การสีนำนำพาข ของคณะภาคแต่ละคันจึงเห็นให้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นด้านเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและใจใส่จัดตั้งกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเคลื่อนไหวเหตุนาทีป้องกันตามจุดต่างๆในวันสำคัญของภาคของศาสตร์พลเด่นได้สุมใส่ป้องกันกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะภาคแขวงสารวันสมัยที่10ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10สภาประชาชนขันแขวงชุดที่5ซึ่งสามารถหาประกันได้ความสงบความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจใน3เดือนต้นปีได้เห็นว่าท่วงท่าในการจัดเก็บรายหาบเขาหัวประมาณได้1ตึกก็เก็บเทียบใส่กับ20ส่วนห้อยแต่ด้านอื่นๆก็มีผลสำเร็จ
10: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ห้องการแห่งงานและสุดการสังคมเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีจัดกองประชุมเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองในวันที่12พฤษภาคมนี้มีทานคำพันคำผู้บัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยการนำเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
11: กองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ซึ่งในระยะ1ปีผ่านมาเมืองเพียงได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บรรดาบานภายในเมืองโดยเฉพาะแม้นภัยพิบัตินำท่วมลมพายุพัดไฟไหม้ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนของรวมหมู่และสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานของรางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด5ครั้งมี 1,000 กว่าครอบครัวได้รับผลกระทบในนี้อัคคีภัย2ครั้งพายุพัด1ครั้งภัยน้ำท่วม2ครั้งรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด20ตึกกว่ากีบฉะนั้นในปี2026นี้องค์การปกครองเมืองเพียงก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังการช่วยเหลือสุขเสริญและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแมนได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันการควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติเวียกงานได้อย่างมีประสิทธิผลวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
1: วันที่20พฤษภาคมนี้คณะแพทย์จากห้องหมอประชาชนเมืองลาบของจีนได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอแขวงกลุ่มไซนำโดยท่านนางวูยู่ลินห้องหัวหน้าห้องหมอประชาชนเมืองลาบพร้อมด้วยคณะวิชาการแพทย์ให้การต้อนรับโดยดร.รัตตาวรรณจิตพร้อมด้วยการห้องหมอแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะบริหารงาน
12: การพบปะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการการเพศและสาธารณสุขภาคพื้นซ้ายแดนจีนลาวระยะ2ระยะ3จุดประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการและการบริจาคอุปกรณ์การเพศที่ทันสมัยให้แก่ห้องหมอแขวงอุดมไซและห้องหมอเมืองนาหมอในพิธีทานนางโวยู่ลินได้เน้นนักว่าการหัวมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการซวยเหลือด้านวัตถุอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมกันอยู่เขตชายแดนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้ง2ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการเพศที่มีคุณภาพและทันการพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนให้เป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆจากนั้นท่านดร.รัตตาวรรณจิตก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเมืองลาที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเวียกงานสาธารณสุขของแขวงอุดมไซตลอดมาและการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญที่สุดในการยกระดับความสามารถการบริการแบบครบวงจรของห้องหมอแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้การปินปัวพยาธิมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเน้นใส่เฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศทานปีเตอร์มักยับนายกรัฐมนตรีฮังการีมีเป้าหมายที่จะนำสกุลเงินเอโรมาใช้ในอนาคตโดยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการเงินไขต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศก การปฏิบัติตามเกณฑ์ในการใช้เงินเอโรจะช่วยลดพลภาวะต้นทุนทางการเงินของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนฮังการีในวงกว้างต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่ลดลงได้สะท้อนเห็นถึงความเสื่อมมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณนอกจากนี้ท่านปีเตอร์มักยักยังเล่นว่ารัฐบาลฮังการีจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการหัดใส่แอวทางด้านการเงินพร้อมยังมีโอกาสอีกหลายในการปรับลดรายจ่ายในภาคส่วนต่างๆที่รัฐบาลสุดก่อนใช้งบประมาณหลายเกินไป
1: ตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีเจมยองของสาธารณรัฐเกาหลีและนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นได้แถลงการเห็นดีที่จะยกระดับการร่วมมือด้านการสนองรวมถึงการจัดหาน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเลวหรือ LNG ท่ามกลางความขัดแย้งในตะเวนออกกลางที่ยาวนานภายหลังผู้นำทั้งสองได้สำเร็จกองประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงเซอุลทั้งสองฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่าการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นที่มีความสำคัญลึกซึ้งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตรงโซความต้องการและตลาดพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมกันนั้นยังเน้นหนักถึงความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสันติภาพในภาคพื้น
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขอิรักได้รายงานว่ามีคนเจ็บจำนวน837คนมีอาการหายใจฝืดย้อนพายุฝุ่นผัดปกคลุมประเทศแต่บ่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ออกจากห้องหมอแล้วหลังจากได้รับการปิ่นปัวในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขอิรักให้ฮู้ตื่นว่าแผนกสาธารณสุขในนครหลวงแบกเดดและแขวงอื่นๆได้ติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดหลังจากสภาพอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นโดยพายุฝุ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปกติในประเทศอิรักซึ่งเกิดจากการกลายเป็นทะเลทรายต้นไม้มีหน่อยและภัยแห้งแล้งแก่ยาว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้กองประชุมประจำปีว่าด้วยป่าไม้ดั้งเดิมของภาคพื้นอาเซียและแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่หลวงพะบังแขวงพงศลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี้นครหลวงวิงจันทร์เอาใจใส่เฝ้าระวัง19พยาธิตามฤดูกาลฮังการีเล็งใส่สกุลเงินเอโรเพื่อลดต้นทุนกู้ยืมสุกยู่ความเสื่อมั่นให้นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเห็นดียกระดับความร่วมมือการสนองพลังงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
13: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นในลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อก็ได้นําเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณะการทํามาหากินการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งล้วนแต่มีความหมายความสําคัญต่อพวกเขาทุกคนโดยเฉพาะแม่นระยะนี้เป็นระยะที่พวกเขาอยู่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นได้มีการหางหากระเกียมเบียร์ไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนาแต่ว่าพวกเขาปลูกวันที่1นั้นเพื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นสิริมงคลในการปลูกแต่ว่าจะปลูกแท้ๆปลูกมือใดก็ได้โดยเฉพาะในยามฝนนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะให้พวกเขาได้ปลูกง่ายนะแล้วก็เพื่อจะได้มีการบรรบัดง่ายเพราะว่าบ่ได้หดน้ําแต่ในใดก็ตามนะปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบรรบัดคือว่านั่นล่ะบ่แม่นว่าปลูกเพื่อปลูกปลูกแล้วก็ปะไปเลยตามมีตามเกิดบนใดต้นใดที่ว่าดินดําน้ําซุ่มเดมันก็เติบใหญ่ขึ้นมาคันถึกบนที่แห้งแล้งมันก็ตายไปฉะนั้นจึงว่าให้บรรบัดรักษามันไปเสียหญ้าค่าเมียงไม้ให้มันแดนะนอกจากจะปลูกใส่เนื้อที่ที่ได้กระเกียมแล้วอยู่ตามโรงเรียนบ่หรือว่าโรงหมออ้อมแอ้มเฮือนซ่านบ่จังซี่อยู่ตามข้างหัวข้างส่วนจังซี่เฮาก็สามารถปลูกได้คือกันปลูกมื้อละต้น2ต้นหลายมื้อก็ได้หลายต้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาก็สามารถเป็นโฮมเย็นเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมดีอากาศสดใสฉะนั้นพวกเขาต้องหอมแห้งหอมใจกันปลูกต้นไม้ให้หลายๆอนาคตจะสดใสภัยพิบัติก็จะบ่ตามมา

เอาเป็นใดๆกันมวลๆจากรายการพันไปก็คิดว่าคงจะสร้างบรรยากาศให้บรรดาท่านโดยเฉพาะแม่นผู้ที่กำลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ำก็หลายคนก็ได้สำเร็จหน้าที่การงานของตนเองไปด้วยดีเอาสำหรับตอนนี้จะพาท่านไปเที่ยวทั้งแขวงจำปาสักซึ่งจำปาสักนี้เป็นแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหลงหลายอาจจะมีแนวใดๆพอเข้ามาฟังน้ำกันทางรายการของพวกเขาจะนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังเช่นว่าวัดภูสะเหล่าตั้งอยู่ทางภูสะเหล่าเมืองพลทองแขวงจำปาสักติดกับขั้วข้ามน้ำของปากเซพลทองท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปากเซและขั้วข้ามน้ำของปากเซพลทองและกราบไหว้พระพุทธรูปใหญ่ถึงภูสะเหล่าวันที่เหมาะสมในการมาเที่ยววัดภูสะเหล่าเป็นตอนบ่ายของวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าจะมีผู้คนมาเที่ยวหลายและมาย่างออกกำลังกายตามขั้วน้ำคองส่วนน้ำตกตาดเสฟ้ากำเนิดมาจากสายน้ำเสเปียนตั้งอยู่ท่ามกลางการห่มล้อมของป่าสงวนแห่งชาติเสเปียนบรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ด้วยกันอย่างในป่าและดูแลงถึงเป็นว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ได้มีการกำหนดถึงล้วงสูงของสถานที่น้ำตกแห่งนี้อย่างละเอียดก็ตามแต่ความงามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นแม้นบ่มีสถานที่แห่งใดคือและเสมอเหมือนได้ในความจริงแล้วประเทศลาวของพวกเขาจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิสันฐานจึงบ่เป็นทีแปลกใจเลยว่าทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติล้วนแต่มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตาดห้วยลือสีเป็นตาดที่มีน้ำไหลลงมาจากหอมห้วยหลายสายปองลงมาใส่สายเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากตีนภูและลอดขัวผ่านทางเลขที่13ใต้ของบ้านหลัก12เป็นห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักเซาตามสบายตาดนั่นพร้อมเป็นที่ฮู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกสารทิศนับมือนับเพิ่มขึ้นสถานที่นี้ได้กลายเป็นบ่อนพักผ่อนของผู้ที่มาเที่ยวชมได้ในทุกๆยามส่วนหลายจะเป็นมาในงานบุญประเพณีบุญประจำปีหรือบุญปีใหม่เป็นหลายเป็นพิเศษผู้คนส่วนใหญ่มักอาบน้ำนั่งล้มกันตามงนหินและยังเลาะป่าในเขตบริเวณอ้อมหอบที่มีป่าไม้แปลกและต้นยางเป็นส่วนหลายสายน้ำที่ไหลมาตามห้วยและไหลโฮมกันเป็นอ่างขนาดใหญ่ทางตอนเทิงก่อนมันจะแยกเป็นสายตกตามพาหินเป็นสั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ก้องพาหินนั่นจะมีพระพุทธรูปน้อยเกือบ10องค์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณชาวบ้านให้ความเชื่อถือและชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในแขวงจำปาสักส่วนการจัดแสดงเครื่องดนตรีเครื่องใช้โบราณที่นำมาจากภาษาหินวัดภูและเรื่องราวความเป็นมาของประเทศลาวยุคปัจจุบันกับการต่อสู้ในสงครามต่างๆอุทยานบาเจียงเป็นอุทยานในแขวงจำปาสักที่เต็มไปด้วยความสวยงามของน้ำตกตาดป่าไม้ธรรมชาติเอกลักษณ์วัฒนธรรมแบบบูฮานของ11ชนเผ่าโครงการจัดสรรออกแบบเฮือนบูฮานชนเผ่าอย่างสวยงามมีการบริการดีถูกใจลูกค้าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้หลายพันคนต่อปี

เอาหลายคนกะมวนมวนจิตมวนใจหลังจากฟังลำฟังเพลงจากและกันเนาะเอาละตอนนี้จะทานมาฟังสารนาฮู้ว่าจะเป็นเรื่องใดพวกเรามาฟังน้ำกันเมื่อว่าถึงอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนเฮาต้องกินในชีวิตประจำวันและการกินอาหารในตอนเช้าก็มีประโยชน์หลายต่อสุขภาพทางกายของเฮาถึงแม้นว่าตอนเช้าเฮาจะต้องเฝ้าไปเวียกไปการแต่เช้าเพื่อบ่ให้ลดแออัดอาจเฮ็ดให้หลายคนจนลืมกินอาหารเช้าก็มีโดยอ้างว่าบ่มีเวลาหรือว่าตื่นสวยก็เลยกินบ่ทันหรืออื่นๆแต่ท่านฮู้หรือบ่ว่าอาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพแถมยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างซึ่งพวกเราจะแนะนำให้ทานฮู้อาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพในตอนเช้าก็คือต้มเลือดหมูใส่ผักตำนินเพราะว่าในเลือดหมูมีธาตุเหล็กและผักตำนินก็มีวิตามินซีอยู่หลายสามารถช่วยในการบำรุงสมองให้โปร่งใสดีข้าวนมปังไข่ดาวเหมาะกับวัยหนุ่มหญิงชายที่เฮ็ดเวียกและเด็กน้อยที่อยู่ในวัยกำลังเรียนช่วยในการกระตุ้นสมองและบำรุงสมองให้ปลอดโปร่งขนมคกกาเฟอุดมไปด้วยวิตามินอาและวิตามินเอเฮ็ดให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่เพียงพอข้าวต้มหมูจะช่วยในการควบคุมน้ำตาลลดไขมันและระบบเผาผลาญได้ดีข้าวเหนียวปิ้งหมูในข้าวเหนียวมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและเฮ็ดให้สมองเจริญเติบโตได้ดีน้ำเต้าหู้ขนมคูควรรับประทานควบคู่กันจะดีที่สุดเพราะว่าน้ำเต้าหู้เป็นตัวช่วยบ่ให้แป้งดูดซึมไว้เกินไปและยังช่วยเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์และยังเฮ็ดให้ผิวสดใสอีกด้วย

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายรับทั้งกลุ่มและทางอ้อมย่างหลวงหลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้อ้าวเป็นแน่ใดก็คิดว่าคงจะครบทุกรสชาติที่ทางรายการพวกเขาน้ำใหม่ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเพลงเป็นลำสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเนาะแต่นั่นก็ตามสิ่งที่พวกเราได้นำมาให้ทานได้ฟังเป็นประจำในตอนนี้ก็คือศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื่นละคำมื้อนี้จะเป็นคำศัพท์ใดมาฟังน้ำกัน

การนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าปอยในภาษาลาวคำที่มีความหมายบ่งบอกอาการคำนามคำแทนนามเฮ็ดให้บุคคลใดหนึ่งสัตว์ชนิดใดหนึ่งวัตถุสิ่งของใดหนึ่งออกจากการควบคุมคุ้มครองกักขังโดยความตั้งใจตามจุดประสงค์ใดหนึ่งมีลายเซ็นปอยปะห้างดังนี้เป็นต้นคำว่าปอยเป็นคำลาวโดยแท้เป็นคำกัมมะถ้าผสมเป็นวลีประโยคยิ่งมีความหมายลึกซึ้งไปตามจุดประสงค์การสื่อสารนั้นๆคำปอยหมายถึงอาการหรือการกระทำของคนสัตว์ที่เฮ็ดให้คำนามใดหนึ่งบิดม่มหรือให้ความเป็นอิสระจากการควบคุมจองดึงกักขังเลี้ยงดูดังว่านกมันปล่อยลูกไว้ในหังกกไม้โดกเพิ่นปล่อยนักโทษผู้ที่พ้นโทษและมีการประพฤติดีขึ้นนักโทษจำนวนหนึ่งถูกปล่อยย่นการประพฤติดีประโยคแบบนี้บางเทือบ่ใส่คำต่อท้ายว่าออกจากคุกก็ได้ความหมายย่นว่านักโทษที่ถูกปล่อยเนื้อแท้ก็แม่นก่อนนั่นถูกขังใส่คุกนางปล่อยนกเพื่อเอาบุญกุศลตามความเชื่อถือของเราเท่าปล่อยเหือให้ไหลไปตามกระแสน้ำนางปล่อยใจไปตามความนึกคิดนอกนั้นคำว่าปล่อยในภาษาเรายังถือประกอบสร้างเป็นวลีที่มีความหมายเหลือกลัวหรือเป็นคำนวณดังคำปล่อยตัวปล่อยใจซึ่งหมายถึงอาการของคนที่หลงไหลไปกับสิ่งใดหนึ่งโดยบ่สนใจแนวอื่นนอกนั้นยังมีสำนวนดังว่าปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยเอียนลงตุ่มปล่อยปะละเลยและอื่นๆบางคำที่มีคำว่าปล่อยขึ้นหน้าบางทีก็บ่หมายถึงอาการของคำนามดังที่ได้กล่าวมานั่นเช่นคำว่าปล่อยลอยเป็นคำคุณนามหรือคำพิเศษที่บ่งบอกคุณลักษณะสีหน้ารูปทรงใบหน้าของคนตามจินตนาการวาดภาพดังเฮามักได้ยินขับทุ่งหลวงพระบางว่าโอแก้มปล่อยลอยหอยไตคันนาเอ๋ยบ่แข้งบ่ขาไตคันนามาดอมดอมการใช้คำว่าปล่อยในยุคสมัยใหม่ยุคแห่งการเชื่อมโยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีซึ่งมักได้ยินได้อ่านปล่อยตัวซึ่งสื่อความหมายปล่อยนักโทษหรือผู้ที่ถูกจับตัวประกันแต่ใดมาภาษาลาวมีคำว่าปล่อยตัวไปกับคำปล่อยใจประกอบเป็นวลีดังที่ได้ยกมานั้นส่วนการใช้เกี่ยวข้องกับนักโทษผ่านมาก็นิยมใช้ตัวอย่างว่านักโทษถูกปล่อยเพิ่นได้ปล่อยนักโทษที่มีการประพฤติดีในโอกาสวันชาติจนปล่อยตัวประกัน2 คนดังนี้เป็นต้น

หลายคนก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปในการกินข้าวกินน้ำเอานั่งพักผ่อนเอาแห้งเกี่ยมลงสู่การผลิตข้าวนาปีเอาเฮ็ดยังไงเพื่อหาประกันผลผลิตเฮาในท้ายปีเฮาก็ต้องเริ่มแต่หัวปีเนาะชิดต้นหล่าบ่ทอหาต้นหัวปีคือเพิ่นว่าได้มาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังมาม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพ้นใดที่ล้ำเลิศจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดลูกเอ้ยจะ
3: ไหนม
0: าบอก
3: ว่าเห็น
0: มาด
3: ี
0: หนทางก็ยังมาอย
3: ู่
0: ไอ้เน
3: ื้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางทับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่ประชาชนพี่น้องบรรดาเผ่าทุกชนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศกลับขึ้นมาพ่อๆกันอีกเช่นเคยกับต้นกล้วยกับรายการขับลำทองทินรายการของพวกเฮามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ

สวนไถนาเวียกการก่อสร้างต่างๆที่ใช้แรงงานต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษการเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งนอกจากจะเสี่ยงรับรังสี UV จากแสงแดดแล้วหยังเสี่ยงที่หน่วยตานี่พร้อมได้ท่านผู้ฟังหน่วยตาคนเฮาเป็นเนื้อเยื่ออ่อนมีความบางเวลาถูกแสงแดดกระทบโดยเฉพาะแม่นรังสี UV นี่นะมันก็สามารถทำลายเยื่อหุ้มแกนตาเฮาได้เฮ็ดให้เกิดตาโตเพิ่นเอิ้นว่าต่อแดดต่อลมนั่นแหละถ้าว่าเกิดต่อขึ้นมามันก็เห็นให้ตาหัวมัวการแนมเห็นนี่ก็จะลดลงประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยตาก็ลดน้อยถอยลงก็เสี่ยงเกิดอันตรายได้จากนั้นแล้วก็ขอให้เอาใจใส่ในการระมัดระวังเป็นไปได้ก็ปกป้องหน่วยตาให้อยู่ในห่มก็คือใส่หมวกหรือว่าหาแว่นตากันแดดมาสวมใส่สำหรับผู้อยู่กลางแจ้งบ่เพียงแต่เท่านั้นแสงแดดบ่ได้ทำลายแต่หน่วยตามันยังทำลายคอลลาเจนที่อยู่ชั้นผิวหนังของคนเฮาพร้อมจังซั่นละก็นุ่งเสื้อแขนยาวเพื่อปกป้องผิวหนังหรือว่าทาโลชั่นกันแดดอันนี้ก็จะเป็นอีกทางป้องกันอีกทางนึงเนาะก็เอามาเล่าเอามาเตือนสู่มิตรรายการพวกเฮาให้พากันระมัดระวังโดยเฉพาะแม่นสุขภาพนี่แหละอันนี้การย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและแน่นอนกลับคืนมาพบพ่อกันในมื้อนี้ก็ได้นำเอาเนื้อในรายการที่สำคัญหลายอย่างมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังมิตรรายการแต่ว่าคันทำอิฐจะมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงขับเสียงล้ำให้ได้สดชื่นกันซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านตั้งโตบ่มีวันสิบ่พอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับความเบิกบานพลซื่นเป็นประจำบางท่านนั้นอาจจะกำลังประกอบอาชีพเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการกสิกรรมบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาเป็นนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะท่านผู้ฟังระยะนี้นั้นเป็นระยะที่อากาศนั้นร้อนอบอ้าวตอนกลางเวรส่วนกลางคืนมาก็คือว่าพอคลายแดดแสงแดดลดลงไปแล้วบ่มีแดดแล้วก็อุณหภูมิก็เพิ่มความเย็นขึ้นมาหน่อยนึงความร้อนก็ลดลงแม่นบ่ล่ะฉะนั้นแล้วก็เอาใจใส่ยามมื้อเว้นนี้หลีกเลี่ยงบ่ไปเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าประเสริญกับแสงแดดที่ร้อนหนในตอนกลางเว้นส่วนทันทีหลีกเลี่ยงบ่ได้จำเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางแดดร้อนอันนี้ต้องได้เอาใจใส่พยายามใส่หมวกหรือว่านุ่งเสื้อแขนยาวป้องกันต้นโตเฮาบ่รับเอาแสงแดดโดยโกงเพราะว่าในแสงแดดนั้นนอกจากจะเฮ็ดให้เฮาฮ้อนเอาสูญเสียเหงื่อสูญเสียน้ำจากร่างกายไปแล้วละมันยังมีรังสี UV ซึ่งมีชื่อย่อมาจากอันตราไวโอเลตรังสีตัวนี้นี้เป็นอันตรายต่อผิวหนังรวมถึงเหงื่อที่บอบบางของร่างกายคนเฮาก็คือเหงื่อแก่นตาหรือว่าเหงื่อน้อยตาผิวหนังนี้มีความหนาระดับหนึ่งได้ผิวหนังคนเฮาแต่ว่าเหงื่อน้อยตานี้มีความบอบบางหลายท่านผู้ฟังถ้าว่ารังสี UV ที่หุนแห้งหรือว่าแสงแดดที่แผดจ้านี้ซองกระทบกับน้อยตาเฮาโดยกงเป็นระยะเวลาที่พอสมควรนั่นแหละนับตั้งแต่ประมาณ10วินาทีขึ้นไปมันอาจจะทำลายเหงื่อน้อยตาเห็นให้ตานี่เกิดต้อเกิดเป็นตาฝ้าตาฟางเป็นปัญหาครับการแนมเห็นในระยะยาวสนั่นแล้วนอกจากป้องกันห่างกายบ่ให้ถูกแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสง 4UV ในแสงแดดนี้หน่วยตานี่ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นไปได้ก็หาแว่นตากันแดดที่มีความเข้มสูงมาสวมใส่ในขณะที่กำลังขับขี่พาหนะหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งอันนี้เป็นการป้องกันสายตาบ่ให้ได้รับผลกระทบจากรังสี UV จากแสงแดดนอกจากนั้นแล้วเมื่ออากาศฮ้อนเอาห่างกายของคนเฮานี่ก็สูญเสียน้ำได้ง่ายโดยเฉพาะก็แม่นห่างกายจะพยายามปรับอุณหภูมิของต้นโตเฮานี้ให้อยู่รอดหรือว่าให้มีความพอดีโดยการขับเอาเหงื่อออกมาเหงื่อนี่ก็แม่นน้ำเมื่อเฮาสูญเสียเหงื่อหลายเฮาก็ต้องได้มีการสดเสยโดยการดื่มน้ำโดยการจิบน้ำเป็นประจำหรือว่าดื่มน้ำเท่าไรเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อสดเสยน้ำที่สูญเสียไปบ่แม่นแต่เฮาสูญเสียน้ำทางผิวหนังก็คือทางเหงื่อได้ท่านผู้ฟังแม้แต่เฮาอ้าปากเว้าหรือว่าเฮานั่งซื่อๆแล้วเฮาหายใจเข้าออกนี่นะความซุ่มซื่นหรือว่าน้ำนี่ก็ระเหยออกทางปากหรือว่าทางหูดังของคนเฮาพร้อมจังซั่นแล้วหูแนวนี้ก็เอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายโดยการมั่นเติมน้ำที่สะอาดให้แก่ร่างกายเพื่อบ่ให้ร่างกายสูญเสียน้ำ

0: ได้พดโมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปดิ้นอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกไปนอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางอย่างสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกโมเมนมันดิ้นหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

ุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอลีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ท้องสินอนลีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับความเปิดเผยบนซื่นจากเสียงขับเสียงลำเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงขับเสียงลำและเนื้อหาสาระที่สำคัญมาเล่ามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังควบคู่กันกับเสียงขับเสียงลำบอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาเป็นนำได้และมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้เบิกบานบนซื่นกับเสียงขับเสียงลำไปจนกลัวเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวซิลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนาปีนี้
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูเจียคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เดินทางย้ำยามและเข้าห่วมกองประชุม2ฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูเจียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13หา14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามัยตรีกัมพูเจียของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดุนานให้นับมือแน่นแฟนเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าห่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการหัวมือสองฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูเจียที่ได้ห่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกาลโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูเจียแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูเจียเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูเจียนับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟนเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านก้นบดีที่หวังทำลายมั่งเพการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมนั้นยังได้หัวมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดน้อยลงในระยะ1ปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูเจียได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นปกติได้หัวมือในโครงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพลเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันตานปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเหตุให้2ประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2026นี้ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตรักษาความสงบเส้นการหัวมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูเจียฝ่ายลาวลงนามโดยท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูเจียแมนท่านอภิสันติบัณฑิตโซซุกขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูเจียภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูเจียท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้าคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูเจียให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูเจียได้แสดงความต้อนรับและสมเชยต่อคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบ การนำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้มาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชีบสพ.แม่นการเหตุเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูชีพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชียังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูชีให้มั่นคงถนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือเสริมกันและกันให้เลือกเสริมกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูชีมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวอย่างได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูชีตื่มอีก
0: กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนสมัยพิเศษจัดขึ้นเมืองบุรีรัมย์ในรูปแบบทางไกลในนี้คณะผู้แทนจากลาวนำโดยทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรัฐมนตรีสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกู่ร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานและด้านเสบียงอาหารระบบตรงสู่การสนองการขนส่งกองประชุมได้เน้นถึงผลกระทบต่อการสนองความผันผวนของราคาน้ำมันและไอแก๊สที่มีท่าเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอยู่ตะวันออกกลางพร้อมนี้กองประชุมยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ในต้นหน้าซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มีมาตรการและนโยบายของตนในการรับมือวิกฤตการดังกล่าวและเพิ่มทวีการร่วมมือในอาเซียนเซ็นสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนสัญญาการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาและสัญญาอาเซฟกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันพิจารณาหับพงเอาทนายการร่วมของรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะได้เน้นถึงการเร่งรัดโครงการร่วมมือด้านสายส่งพลังงานไฟฟ้าอาเซียนการสร้างความเข้มแข็งโครงการเสื่อมต่อท่อส่งน้ำมันการปรับปรุงสัญญาความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อไฟภาคพื้นอาเซียนการส่งเสริมการนำไส้พาหนะที่นำไส้ไฟฟ้าและการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานระบบการสนองความมั่นคงเศรษฐกิจภายในและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลซีลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลซีลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลซีลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและตองโซการสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาแขนงการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำซึ่งได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเบียร์คอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงรางในภาคพื้นการหัวมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลซีลังที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในแขนงอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลซีลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลซีลัง ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2026นี้
0: เมื่อบดลมานี้อยู่นครหลวงปารีประเทศฝรั่งสภารัฐมนตรีองค์การพลังงานสากล2026ได้รับรองเอาข้อเสนอของเวียดนามเข้าเป็นประเทศเสื่อมตกขององค์การพลังงานสากลอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์การพลังงานสากลมีความเห็นโดยแนะนำว่าการร่วมมือได้มุ่งไปถึงการสร้างระบบพลังงานทั่วโลกที่ปลอดภัยยืนยงและรับประกันค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้แก่ทุกๆประเทศพร้อมกันนั้นยังได้ยังเห็นว่าประชาชนหลายกว่า100ล้านคนพร้อมด้วยแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์คือไฟฟ้าแสงตะเวนไฟฟ้าพลังงานน้ำไอแก๊สและความสามารถในการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตและเวียดนามจะสวมบทบาทเสริมต่อสำคัญในองค์การพลังงานสากลท่านจิงดึกให้เอกอัครทูตเวียดนามประจำฝรั่งได้เน้นนักว่าเวียดนามเข้าร่วมองค์การพลังงานสากลมีความหมายสำคัญพิเศษเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ติดพันกับบรรดาเป้าหมายการปล่อยธาตุคาร์บอนให้ลดลงในระดับศูนย์และหันพลังงานเป็นสีเขียว
1: กองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2026ได้ไขขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่บาหลีอินโดนีเซียกองประชุมมีหัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยืนยงโดยเน้นหนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตสิ่งดังกล่าวรวมทางบทบาทของคนหุ่นหนุ่มด้วยฐานะเป็นบรรดาการนำกำหนดทิศทางพัฒนาของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากลในโอกาสนี้ทานอีริกโทเฮอร์รัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยืนยงผ่านการร่วมมือข้ามชายแดนและการท่องเที่ยวกีฬาและแขนงอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตบรรดาวละประสมในกล่องประสมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทวีการหัวมือและหักษาทวงท่าพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาปริมาสิทธิ์ที่หากก็พ้นเด่นรวมทางสุขภาพจิตโอกาสเหตุเวียกจิตใจสตาร์ทอัพทักษะดิจิตอลและสำคัญที่สุดแม่นการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ท่านเนื้อฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวสลั่งสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

0: ดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวแอนเซลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวแอนเซลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดุนานระหว่างลาวและนิวแอนเซลังที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการย้ำยามของการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือสองฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดปอทันแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวแอนเซลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเสริญเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อสวยเดือลาวในโขงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกรัฐมนตรีหับผิดสอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่หญิงนิวแอนเซลังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้ย้ำย้ำรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้ย้ำย้ำขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวแอนเซลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่นิวแอนเซลังและพบปะโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวแอนเซลังซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: ลาวและนิวแอนเซลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพ่อใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีก1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสนานฟังเกี่ยวกับแล้วจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22-26มิถุนายนปีนี้ในระยะประชาคมอาเซียน

0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความคืบหน้าหลายด้านในการหางหากะเกียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กล่องประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกล่องประชุมปิ่นอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ในวันที่23เมษายนที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของบรรดากรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งแบบเชิงนาและออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นห้องคณะซี่นำรวมซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในด้านพิธีการการหับต้นสถานที่ประชุมที่พักขนส่งอาสาสมัครติดตามแขกป้องกันความสงบแพทย์และด้านสื่อมวลชนในของประชุมต่างหน้าของแต่ละกรรมการได้รายงานหน้าเวียกของตนที่จะตั้งปฏิบัติผ่านมาและแผนในต่อหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและแผนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสั่งรวมได้ว่าแต่ละหน้าเวียกมีการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้ทานกิ่งมโนพรหมมหาไซได้แสดงความสมเสยต่อกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มีความหับผิดชอบสูงในการเป็นเจ้าการห่างหากก้าเกียมนาเวียกภายลาวเหตุให้มาฮอดเวลานี้แม่นมีความคืบหน้าไปหลายบ่ว่าจะเป็นด้านเนื้อในเวลากองประชุมพิธีการต้อนรับต่างๆรวมไปถึงการจัดการด้านแผนงบประมาณการเงินสถานที่ห้องประชุมที่พักอาศัยของแขกภาชนะหับไซกองประชุมจัดแผนให้แขกทัศนะท่องเที่ยวตัวเมืองอาสาสมัคร LOVO การป้องกันแพทย์และการโฆษณาข่าวสารแต่แนวใดก็ตามทานห้องรัฐมนตรียังได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละกรรมการเพิ่มทวีความเอาใจใส่หับผิดชอบขึ้นตื่มในรายละเอียดเวียกของตนอย่างหอบด้านเพื่อหับประกันเหตุให้การเป็นเจ้าภาพของเราเว้ารวมและเว้าเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะเป็นเจ้าการในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างมีผลสำเร็จและจบงามทุกประการ
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองบัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

หัวอัญญาสิได้บ่

คนใจมางามพบกันไหวขันหน้าสุขคนใจประสงค์และกินปลาพบกันไหวขันกาประสงค์มา

trong thực tại

บัดนี้นอหมดแทบหมดสมเพามีกินหินมา

0: ประธานไกสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ีวิตในยามเป็นหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาเป็นหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพ้งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสบลงสลาดเลยในน้องแสงสว่างสนธนาแลกเปลี่ยนกับประธานทุกๆค่ำคืนท้ายอาทิตย์แบบนี้ถ้าว่าท่านใดที่บ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนขึ้นมาที่ภาคระบบ FM 103.7 MHz ทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอีก12ทางรับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เด้นเส้นเก่าเส้นเคยพบพอกันทีมงานของพวกเราจะนำเอาเรื่องราวขบวนการของคนหุ่นนมมาฝากมาตอนบรรทัดเราได้รับหูว่าขบวนการสาวหนุ่มของพวกเรานับตั้งแต่ศูนย์กลางบรรดาแคว้งบรรดาเมืองในปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นจะตั้งปฏิบัติอีกอย่างแน่เคลื่อนไหวอีกอย่างแน่ติดพันกับเวียกงานต่างๆของศาสตร์ของผักฐานผู้ฟังแต่ว่าตอนรายการนี้จะมอบเพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามวลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ทำผู้ฟังในหักแพงกับเข่ามาในระยะนี้นี่น้องจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวขบวนการมาฝากมาตอนโดยเฉพาะแล้วการเคลื่อนไหวเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนเส้นเดียวกันกับกรมเยาวชนศูนย์การสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกบกเฮาในระหว่างวันที่19หาวันที่21พฤษภาคม2016ที่ผ่านมานี้เนาะอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมเยาวชนศูนย์การสนมประชาชนปฏิบัติการกบเฮาก็ได้จัดสุดฝึกอบรมการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับเวียกงานเยาวชนอนุชนในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านนางปานีกินดาวงห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์การสนมประชาชนปฏิบัติลาวเขาห่วมมีท่านว่าการแทนหัวหน้ากรมเยาวชนศูนย์การสนมเลขาห้องเลขาสาวหนุ่ม17แขวงในทั่วประเทศคณะกรมนครหลวงกระทรวงที่มีการจัดตั้งเยาวชนทันวาและพนักงานรับผิดชอบของเวียกงานเยาวชนอนุชนในขอบเขตทั่วประเทศเขาห่วมในเถื่อนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็เพื่อเป็นการพันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนหาปีครั้งที่3แปะติดพันกับแผนดำเนินงานของกรมเยาวชนและนอกนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการนำพาสี่นำและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเยาวชนอนุชนในทั่วประเทศให้ได้รับประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวกระบวนการและเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการเราจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเข่ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วในระยะนี้หยิบยกเอาข่าวกระบวนการมาฝากมาตอนเส้นเคยโดยเฉพาะเฮาจะติดตามเบิ่งว่าข่าวการเคลื่อนไหวของคณะสนมประชาชนปฏิวัติลาวขันแขวงเนาะได้มีการเคลื่อนไหวอีสังแน่เส้นเดียวกันกับคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวของแขวงสารวันเนาะท่านผู้ฟังในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะก็ได้รับต้อนคณะสาวหนุ่มคอมมูนิตี้โฮจิมินห์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนาะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมย่ามและเฮ็ดเวียกร่วมกันกับคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติแขวงสารวันซึ่งได้จัดการต้อนรับอยู่ของการของคณะบริหารงานสนมแขวงสารวันโดยให้การต้อนรับจากสหายสุริศักดิ์ไซประเสริฐรองเลขาคณะบริหารงานสนมแขวงสารวันพร้อมโดยคณะซึ่งฝ่ายคณะสนมคอมมูนิตี้โฮจิมินห์นครโฮจิมินห์นำโดยสหายนางถ่ายทิหวายเซินรองอำนวยการการจัดหางานสังเวชงานธรรมสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์พร้อมโดยคณะซึ่งโอกาสดังกล่าวสหายสุริศักดิ์ไซประเสริฐได้กล่าวต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของคณะสาวหนุ่มคอมมูนิตี้โฮจิมินห์ในเทื่อนี้แม่นเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญของคณะสาวหนุ่มทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มทวีและหัดแหนความสามัคคีสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีและหัวมือหอบด้านที่สองพรรคสองรัฐก็คือประชาชนสองชาติลาวเวียดนามได้พร้อมกันเพิ่มพูนคูณสางให้งอกงามและมั่นคงมาฮอดทุกมือนี่ซึ่งว่าจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวในเทื่อนี้ของคณะสาวหนุ่มคอมมูนิตี้โฮจิมินห์ก็เพื่อเป็นการลงมาสำรวจในการกะเกียมความพร้อมและการจัดตั้งบรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครดูแลประจำปี2016ที่แขวงสารวันนำอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงขับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ตั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิกทางผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกรมสมสนุมลาวสมกลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหวามกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและขอขอบใจมายังมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังตั้งแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสได้หมดน้ำห้องตินตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องตินตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

เล็กขดเอาไว้เห็ดพอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลี้ยวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังทีหากเพลงตอนหับทานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเหือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่มันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ทึกอกทึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังชัดเจนและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตอนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้หับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภายเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเข้ายากมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในหอปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดก็อย่าเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เลาบุมิค่ะหาว่าเงินขี่เพื่อโตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงเพียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บ่พ่อข้าวเห็นอ่างส่งจากตื่นเศร้ายามใดมีรายการรับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังสิเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่หรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัจจินจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์020-55-929492ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่ยิงโฆษณาจังซี่ก็แม่นยินดีต้อนรับทุกท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยรองรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคซกหรือว่าเครื่องเสียงห้องกะแมนมีโต๊ะตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะท่านที่ว่าสนใจกะแมนสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020-55-929492ในหมวงรัฐการ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการก็แม่นได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับต้นวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอดสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสันคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาน่าอยู่น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหยื่ออยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหยื่อในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหยื่อแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหยื่อด้วยการจุดการซุ้มได้บางครอบครัวกับบ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้หักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหยื่อนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหยื่อนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหยื่ออยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะคองห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากๆกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮากับเมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกกับเป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและกายหญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเห็นให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1กะแม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกะต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้กะต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ฝนด้วยข้อเราเป็นจันทร์เนาะฝนก็ตกได้ฉะนั้นทางเส้นทางกับมืนบางบอนบางที่ก็เป็นบวกเป็นคุ้มเนาะมีน้ำท่วมน้ำอ่างน้ำขังอยู่หั่นขี่รถไวนี่รถใหญ่นี่แหละเหยียบน้ำพี่ต่มใส่รถจักรกันซะเนาะถือเขาด่าหัวอีกซะอันนี้ก็บ่เปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ได้ค่อยไปค่อยมาระมัดระวังเด้อเนาะอันนี้ก็ได้บ่อยากให้มันเกิดปัญหาตัวนั้นเกิดขึ้นมาคือว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีแต่ความสูญเสียเสียมกเสียใจว่าว่ากันกันยุ่งกันยากอีกบางครั้งบางทีไกลเกลี่ยกันบ่ลงรอยกับสิมีมวยใส่กันซะล่ะบ่ใส่ความมนแฮงอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเอาค่อยไปค่อยมาเตือนสติมีรายการคือจังซั่นก็มีข่าวมาว่ามาว่ามาโอ้มาลมมาต้นมาฝากมีรายการเส้นเก่าเส้นเคยเนาะถือว่ามื้อนี้เดี๋ยวอรุณจะนําเสนออีกครั้งนึงเกี่ยวกับผลสำเร็จของผสมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดชอรุณจะเสนอเติมอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าจะมีบางท่านจะนำเสนอไปแล้วแต่ว่าเดชอรุณจะเว้าอีกเพื่อเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องงานที่ฮีบด่วนนะบางคู่บางคนก็ยังบ่ได้ฟังเทื่อข่าวๆเนาะเดชอรุณก็จะนำเสนอเติมอีกซึ่งว่ากองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามได้ในวันพหัสผ่านมาเนาะเดือนพหัสผ่านมาหรือว่าวันพหัสผ่านมานี่ตลอดระยะ3วันเนาะกำลังเริ่มกองประชุมนี่ภายใต้กับเป็นประธานของสหายธนุศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีบรรดาสหายคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคเนาะในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มใส่ค้นคั่วประกอบความเห็นด้วยบรรยากาศที่ฟุดฟื้นมีในเลิกเซิงคงไปกงมาต่อการนำพาซี่น้ำของกลุ่มการเมืองและกับคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026ผ่านมาเนาะและกับทิศทางเป็นการจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026ซึ่งว่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาในระยะ6เดือนต้นปี2026และกับและต่อการสรุปเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและกับเวียกงาน3สร้างพร้อมกันนั้นบรรดาสหายกรรมการในคณะบริงานศูนย์กลางภาคนี้ก็ได้มีความคิดความเห็นและก็เป็นเอกภาพการทับพ้องเอาด้านหลักการเนาะต่อหางมติของคณะบริงานศูนย์กลางภาคว่าโดยเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่และหางมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยัญชนะอาญาสิทธิ์สุราษฎร์บางหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกองจักการจัดตั้งในสังคมโดยมอบให้คณะรับผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ในโอกาสดังกล่าวนี้สหายธงรุ่น4สุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคก็ได้มีคำคิดคำเห็นเน้นนักตื้มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในคณะกรรมการคณะบริหารส่วนกลางภาคนี้นำไปจะตามกันขยายและก็ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงซึ่งว่ากรมการเมืองคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคก็ได้สืบต่อซี่นำติดตามสุกยู่บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงและแขวงในการผันขยายมติการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมผู้สมัยครั้งที่12ของภาคก็คือมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางพรรควางออกให้แท้ตัวจริงและมีผลสำเร็จสืบต่อซี่น้ำให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นเก้าเก้าเป็นต้นเมนปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินนี่หับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการห้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราเลขเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการย่อท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนในการลักลอบขุดค้นเฮธาตุการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและก็แก้ไขให้ตกไปเป็นบางปัญหาโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์ในอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆสืบต่อซี่น้ำการปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกกงจักคณะรับผิดชอบเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเอาใจใส่ปรับปรุงระบบการเมืองการคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้น

0: มีความหนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ขั้นรากฐานต้องรับประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐและองค์การปกครองต้องบริการรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นเนาะมีความโรงเรียนแล้วก็มีความว่องไวทันสำหรับสภาพการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อสี่น้ำการค้นคว้าและก็นำเสนอเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติเนาะโอ้ตัวนี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็สืบต่อเสนอสภาเนาะรับรองเอาดำเนินการปฏิบัติโดยไวสืบต่อสี่น้ำให้กล้าเกียมแล้วก็ดำเนินกองประชุมเวียกงานองค์การของภาคขั้นส่วนกลางจำนวนหนึ่งให้มีความสำเร็จตามแผนการเนาะสี่น้ำการค้นคว้าก็เกี่ยมเนื่องในบรรดามติของคณะบริหารส่วนกลางภาคที่จะนำไปเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญสมัยวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางภาคในเดือนสิงหาคม2026กรมการเมืองได้สี่น้ำเวียกการหกด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและก็สืบต่อสี่น้ำการกระเกียมดำเนินกองประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในท้ายปีให้ติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารส่วนกลางภาคประจำปี2026โดยลงลึกตีราคาความรับผิดชอบทางด้านการเมืองและมากผลตัวจริงในการสิ้นอนำพาเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญและกับกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12ว่าบรรดาหัวข้อนำมาปรึกษาหรือและกับรับเอาในครั้งนี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกับอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกปฏิบัติแม่นมติที่แนใสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้มความเข้มงวดวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดกาติดตามของสภาแห่งชาติการสร้างกำลังแห้งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งทางการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนการปฏิบัติการตกลงและปฏิบัติกองประชุมครั้งที่3แม่นเป็นแกนสารของการปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึ่งในตอนท้ายของกองประชุมสหายเลขาธิการใหญ่ก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ซนสุมถูกสติปัญญาเหื่อแหงทั้งหมดเข้าในการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและกรรมติกองประชุมส่วนกลางในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จและก็เป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นผลของกองประชุมเนาะข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอในตอนต้นของรายการนี้และยังทำอิฐของรายการนี้เดชอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับการเปิดขบวนการเนาะการเปิดขบวนการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาการเปิดกระบวนการเฮ็ดเวียกเฮ็ดอนามัยเนาะเพื่อว่าสร้างผลงานคณะรับต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคเนาะซึ่งข่าวได้เกิดข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาเนาะกับมีทานสาคอนพรหมราชกรรมการในคณะพรรครองหัวหน้าคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคในเข้าร่วมซึ่งท่านสาครพรหมราชก็มีคำเห็นว่าเพื่อเฮ็ดให้ขบวนการในครั้งนี้มีในหลักซึ่งและก็ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมหลายขึ้นในต่างหน้าคณะพรรคคณะนำเฮียกห้องและผู้กระดมมายังสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรทั่วองค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคนี้สุ่มใส่6เวียกงานสำคัญเนาะโดยเฉพาะแม่นยกสูงสติทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเพิ่มทวีความสามัคคีไปให้เป็นปึกแผ่นแต่ละหากฐานต้องสืบต่อออกแห่งงานสร้างผลงานเพิ่มทวีป้องกันความสงบในขอบเขตของตนรับผิดชอบและก็สร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานองค์การให้สะอาดงามตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยทานสาครพรหมราชก็มีคำเห็นเติมว่ากองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญอีกเวลานึงเนาะเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนและกำหนดทิศทางหน้าที่ในต่อหน้าบนจิตใจเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการผันเปลี่ยน ในเวียกการโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงพร้อมทั้งเป็นการเปิดปั้นที่สำคัญในการคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคในคันธงน้ำหน้าเนาะคณะบริหารของพรรคในชุดใหม่ละเพื่อเป็นคันธงน้ำหน้าในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาทั่วองค์คณะพรรคผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ในอีก5ปีต่อไปเนาะผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ในอีก5ปีต่อหน้าก็คือหน้าที่การเมืองให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกแข่งงานรวมมาสั้นๆในการเปิดกระบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคเนาะคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับวันที่22พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์เนาะได้มีการลงนามพิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาระหว่างองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์และกับบริษัททอน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวพิธีดังกล่าวนี้ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยการนำภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ก็ประกอบด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาสองแห่งบ้านธาตุขาวเมืองศรีสัตนาถนครหลวงวิจันทน์กำลังการผลิตนี่แม่น 20,000 เมตรก้อนต่อวันเนาะแล้วก็บ้านญาผะเมืองศรีโคตรบ่อนี่กำลังการผลิตนี่แม่น 20,000 เมตรก้อนต่อวันเนาะโครงการได้ดำเนินรูปแบบการก่อสร้างดำเนินแบบมอบโอนโดยเฉพาะแม่น BOT นะเนาะหรือว่า BOTในระยะเวลาสัมปทานใน30ปีเนาะโดยบริษัททอน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและก็คุ้มครองถึงว่าสัญญาการกำหนดเวลาระยะการก่อสร้าง1ปีแต่ทางบริษัทสามารถยัดแยงเวลาสำเร็จการก่อสร้างใน7เดือนโดยนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันทั้ง2โรงงานได้สำเร็จการก่อสร้างและก็พร้อมเปิดนำใช้อย่างเป็นทางการแล้วการจะตั้งปฏิบัติโครงการนี้ก็มีจุดประสงค์อย่างทานผู้ฟังมีจุดประสงค์เพื่อผลิตเนาะและการสนองน้ำสะอาดที่มีมาตรฐานให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงวิจันทน์เพื่อจะให้เคลื่อนกระจายน้ำให้ทั่วถึงเนาะประชาชนในขอบเขตโครงการถือเป็นบาดก้าวสำคัญเนาะในการห่มมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยและก็เย็นยงในพิธีนี่ต่างหน้าลงน้ำฝ่ายรัฐนี่นำโดยท่านศิริราชทงสิงห์ทองเพ็งเนาะขออภัยเนาะต่างหน้าโดยท่านธนงศิลป์แสงพระวงศ์หัวหน้าองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนนครหลวงวิจันทน์และก็ฝ่ายบริษัทเป็นท่านนางสุจินดาแสงเพชรภูมิด้วยการบริษัททอน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวอันนี้ก็เป็นการลงน้ำหรือว่าเซ็นสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา2แห่งอยู่นครหลวงวิจันทน์เนาะ 40,000 เมตรก้อนต่อวัน2แห่งกับบอนละ2เมตรก้อนนะบอนละ2เมตรก้อนก็ถือว่าจะถ้าว่าก่อสร้างสำเร็จก็จะสามารถสนองหรือว่าสามารถสนองน้ำให้ประชาชนได้สุ่มใส่อย่างเพียงพอว่าซั่นซะมาต่อที่ข่าวรัฐบาลออกตำรับใหม่ว่าด้วยฝุ่นเพื่อยกระดับกสิกรรมลาวให้มีคุณภาพและก็ปลอดภัยข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนี้รัฐบาลก็ได้ประกาศใส่นำใส่รัฐดำรัสบ่เป็นรัฐดำรัสเนาะดำรัสว่าด้วยฝุ่นฉบับเลขที่123/บอย่างเป็นทางการดำรัสฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อนอิงทางด้านกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองติดตามและก็กวดกาเวียกงานพัฒนาธุรกิจฝุ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งรับประกันคุณภาพของฝุ่นทุกประเภทที่จะนำใช้ในแขนงการกสิกรรมทั่วประเทศการออกดำรัสฉบับนี้ก็ถือเป็นบาดก้าวกระโดดที่สำคัญเนาะในการปกป้องผลประโยชน์โดยโกงของชาวกสิกรและก็พ่อแม่ประชาชนให้ได้นำใช้ฝุ่นที่มีมาตรฐานสูงลดผลความเสี่ยงจากการนำใส่ฝุ่นปลอมหรือฝุ่นที่บ่มีคุณภาพที่ส่งผลให้แห้งต่อผลผลิตและกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่สุกยู่และก็ยกระดับให้ผลผลิตทางด้านกสิกรรมของลาวนี่มีความปลอดภัยเนาะได้มาตรฐานและก็สามารถแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างยืนยง สำหรับผู้ประกอบการชาวเกษตรกรมวลชนทั่วไปที่ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบ่เงื่อนไขสิทธิ์และกับมาตรการต่างๆของดำรัฐว่าด้วยฝุ่นฉบับนี้ก็แม่นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้โดยผ่านระบบการแบ่งปันเอกสารทางออนไลน์ของรัฐบาลที่ลิงเอาดาวน์โหลดโดยกงเนาะอยู่ลิงต่างๆเนาะก็สามารถโทรไปสอบถามได้เนาะโทรไปสอบถามได้มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับนำเสนอความรู้เนาะเกี่ยวกับผู้ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายนี่นะควรได้รับการลงโทษแล้วก็สดใสคืนผลเสียหายตามความเป็นจริงได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ป่าตายอย่างต่างๆนี่นะท่านผู้ฟังการปล่อยน้ำเปื้อนน้ำหยังเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมมีผลกระทบเนาะก็ถือว่าลาวเฮานี่เป็นประเทศที่ถือเอาการเกษตรกรรมนี่เป็นพื้นฐานในท่านผู้ฟังให้แก่การขยายอุตสาหกรรมเพื่อว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะการขยายตัวแน่นอนว่าต้องมีการบุกเบิกขยายเนื้อที่การผลิตออกเป็นวงกว้างเพื่อการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งผู้ลงทุนสัมปทานเนาะเพื่อผลิตเกษตรกรรมให้ได้หลายกลายเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายส่งออกและทั้งภายในและต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการเมื่อมีการผลิตทันผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะเป็นการปลูกพืชพันธุ์นี่นะพืชพันธุ์ธัญอาหารให้ได้หลายกลายเป็นสินค้านั้นก็จึงเฮ็ดให้ผู้ลงทุนผู้ผลิตนี่ต้องหันมานำใส่สารเคมีเข้าช่วยเนาะเพื่อให้การได้รับผลผลิตที่สูงเนาะโดยที่มีการควบคุมการนำใส่สารเคมีนี่บ่เข้มงวดเท่าที่ควรได้บ่ทั่วถึงกลายเป็นช่องว่างเนาะกลายเป็นช่องว่างให้บางหัวหน่วยการผลิตนี่ฉวยโอกาสนำใส่สารเคมีเกินความจำเป็นทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนซึ่งส่งผลกระทบแบบทั้งกลุ่มและกระทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมสัตว์สาว่าสิ่งพาให้เกิดดินเสื่อมคุณภาพและก็รวมทั้งชีวิตของประชาชนอยู่ในของเขตเพียงแต่เดือนเดียวเนาะเพียงแต่เดือนวังก่อน5เดือนพฤษภาของปี2026นี้ท่านผู้ฟังก็ให้เกิดเหตุการณ์ป่าตายนี่มีจำนวนหลายห้อยกิโลเลยอยู่ตามลำแม่น้ำต่างๆนี่โดยเฉพาะนั่นอยู่ลำน้ำโดนนี่ลำน้ำเสโดนกวมเอา3เมืองอยู่ทั้งแขวงเนาะคือนี่วังสงวนบ้านทาเมืองเสบ้านพลแพงแล้วก็เมืองสารวันวังสงวนคงใหญ่บ้านแก้งตะหวังบ้านดอนเมืองและบ้านทาหลวงเมืองคงเสโดนแขวงสารวันและเมืองสระสมบูรณ์แขวงจับซักจากการกวดวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดที่ถ้วนของภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งศูนย์การและท้องถิ่นแล้วยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ป่าตายครั้งนี้แมนย้อนโรงงานแป้งมันต้นคูณมีไซคงซิโดนจำกัดตั้งอยู่บ้านหมื่นปูเมืองคงซิโดนปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่แม่น้ำคงซิโดนเนาะลงสู่น้ำคงซิโดนจึงเหตุให้ป่าตายในเป็นจำนวนหลายแหละส่วนสาเหตุที่2แม้นเกิดอยู่สายน้ำแจ้งเมืองโพนหงแขวงเวียงจันทน์มีป่าตายไปจำนวนมหาศาลเลยลอยตามยุ่นน้ำมาแหละจากบ้านน้ำแจ้งนาโพใต้เมืองโพนหงปองใสเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์สาเหตุต้นต่อนี้มันเกิดจากการฟาร์มหมูแม่พันธุ์เนาะแล้วก็พันธุ์ซีนจ้างเวยซิงปล่อยน้ำขี้หมูนี่ไหลออกไปพักอยู่น้ำสุดท้ายเนาะผักอยู่อ่างผักน้ำสุดท้ายนะโดยไม่มีการบำบัดที่ถูกวิธีเมื่อเกิดฝนตกนักเหตุให้น้ำนี่ดังกล่าวนี่โฮมใส่กันแล้วสุเอาน้ำที่ว่าขังไว้นะลงสู่หอยน้ำเต่าเนาะลงสู่หอยน้ำเต่าป่องใส่น้ำแจ้งโดยกงจนว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ได้โจ้สัวข่าวได้แจ้งโจ้สัวข่าวในการดำเนินกิจการนะโครงการฟาร์มหมูเมพันธุ์แล้วก็พันธุ์หมูพันธุ์ซี่นี่นะเพื่อว่ากดคืนดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมสังคมได้รับผลกระทบเนาะพร้อมทั้งรับผิดชอบแก้ไขชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายได้ตัวนี้นี่เป็นปัญหาซ้ำเหื้อแก้ไขบ่ตกจักเทื่อเนาะขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่นะสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติให้เข้มงวดแท้ๆเนาะในการดำเนินคดีต่อผู้ที่บ่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเจ้าของบริษัทเนาะปล่อยน้ำเปื้อนน้ำเปอะลงห้วยน้ำห้วยน้ำลำเซต่างๆเฮ็ดให้ป่าตายทำลายระบบนิเวศเบิดทำลายชีวิตสัตว์สาวาสิ่งต่างๆรวมถึงผลมีผลกระทบถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์เฮาอีกเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ต้องฝาก ภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกิจการแก้ไขให้มันเด็ดขาดอีหลีเนาะให้มันเด็ดขาดอีหลีถ้าว่าบ่เด็ดขาดอีหลีนี่แน่นอนอาจจะมีผลกระทบตามมานี่เป็นปัญหาในหลายอย่างแก้ไขบ่ตกเนาะแก้ไขบ่ตกมาต่อที่ข่าวข่าวเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามลิ้น3ตัวน้ำหนัก6กิโลคืนสู่ธรรมชาติถือว่าเป็นสัตว์ที่ห่วงห้ามอีหลีใกล้จะสูญพันธุ์มาซันซาเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาเมืองน้องแขวงสวรรณเขตได้ปล่อยสัตว์ป่าห่วงห้ามประเภทลิ้นจำนวน3ตัวในนั้นลิ้นจำนวน2ตัวมีน้ำหนัก2ตัวละ2กิโลกรัมลูกลิ้นอีกน้ำหนัก700กรัมรวมน้ำหนักทั้งหมดนี่มัน6กิโลกรัมกับคืนสู่ป่าธรรมชาติก่อนที่จะปล่อยลิ้นกับคืนสู่ป่าธรรมชาตินั้นเพิ่นก็ได้จัดพิธีทางศาสนาเสียก่อนได้นะเป็นพิธีทางศาสนาดังสัตว์ดังกล่าวนี้แม่นประชาชนได้มาจากการไปซอกอยู่หากินตามธรรมชาติมีพลเมืองดีได้ไปให้เอาแล้วนำเอามามอบให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ห่วงห้ามเนาะแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์ที่สุดเลยถือว่าเป็นข่าวดีเนาะการปล่อยสัตว์ในครั้งนี้ก็มีทานบัวลมอินทะวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้องทานสาคำเกียรติวงศาหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองมีอำนาจการปกครองและภาคส่วนเกี่ยวข้องในเข้าห่วงถือว่าดินจำนวน3ตัวนี้ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติก็หวังว่าจะสร้างความสมดุลแล้วก็จะออกเมขยายพันธุ์ว่าซั่นซะเพื่อว่าให้มีหลายๆตัวเฮ็ดให้ระบบนิเวศของหมู่เฮานี่อุดมสมบูรณ์ชีวนานาพันธุ์ก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับแขวงจำปาสักเร่งเฮ็ดอนามัยสายสื่อสารอยู่จุดที่เกิดไฟไหม้หลายครั้งและก็จุดที่มีความเสี่ยงข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารของแขวงจำปาสักร่วมกับบริษัทยูนิเทลบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนและก็บริษัท ETL จำกัดสาขาแขวงจำปาสักก็ได้เคลื่อนไหวติดตามกฎการและก็เฮ็ดอนามัยเก็บเมี่ยนใส่เครือข่ายโทรคมอยู่ตามเสาไฟฟ้าและก็มีจุดความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยอยู่นครปากเสนำโดยทานแก้วศิริสวัสดิ์หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงนี่ก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อติดตามเหตุการณ์อนามัยเมี่ยนสายฟื้นสายไฟสายโทรคมถ่ายโทรศัพท์อยู่ตามเสาไฟถือว่ามีจุดที่มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าต่างเจริญตลาดใหม่ปากเสเนาะนครปากเสเพื่อแก้ไขเฮ็ดอนามัยเก็บเมี่ยนสายเครือข่ายโทรคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเลี่ยงอัคคีภัยในต่อหน้าเอาแสดงความสงสัยก็ถือว่าเฮ็ดไว้ก็ดีนะเนาะเฮ็ดไว้ก็ดีเพื่อว่าป้องกันบ่ให้มันเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้อมองเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันในมื้อนี้ก็ขอฝากขอเตือนอีกเช่นเก่าเช่นเคยเกี่ยวกับการนำใช้รถใช้ถนนในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังเด้อยามไปลาไปการไปห้องห้ำห้องเฮียนก็จังซี่สภาพเส้นทางกับมื้อในฝนตกแน่ค่อยไปค่อยมาเนาะหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุการก็ออกยากจะออกจากเฮียนก็ต้องเบิ่งกวดกาเบิ่งฟืนเบิ่งไฟเนาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในเฮือนซานป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยยามวันพระวันศีลจังซี่ใต้ธูปเทียนบูชาก็ต้องติดตามบ่ควรเลื่อนเลือขาดสติเนาะการใต้ธูปเทียนบูชานี่ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ได้ให้แก้ปัญหาการเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นนี่นะเนาะการออกจากยาวจากเหินกวดกาเบิ่งปักเสียบพื้นไฟต่างๆเนาะกวดกาเบิ่งสภาพเทคนิคกรดต่างๆว่ามันมีความพร้อมดีหน่อยดีหลายปานใดแล้วหลายน้อยสำไหนแล้วเนาะอันในเอกสมเอกสารต้องให้มันครบถ้วนครบชุดเนาะเพื่อว่าเดินทางมันจะสะดวกสบายว่าซั่นซะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ที่ว่าหมดไปพอดีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากท่านผู้ฟังไปขอขอบใจมิตรรายการที่ได้ให้การติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราสบายดี
1: นี่ตุน
0: หือ
1: คู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
0: ้โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบ ไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
4: ะตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ตั้งแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นสืบโตเสริมขยายการร่วมมือสองฝ่าย5ปีผ่านมาศูนย์กลางนาลอสังซาดสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 900,000 ครอบครัวแขวงจำปาสักกาเกียมเนื้อที่และแนวพันธุ์เพื่อทำการผลิตในฤดูฝนจีนและอาเซียน